ください。

0: ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร5ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้

0: ือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
5: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
1: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนรักคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนกลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยประยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
8: ครับผมขอสอบถามกับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
9: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบ

0: ก็คือมีการที่จับยุบไปเนี่ยมันก็เหมือนกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการชุดเพิ่มนะครับอย่างไรอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทางกู้ภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปอพอนะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไกด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
1: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การสุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรครับ
0: มันก็น่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการสุดตัวเพิ่มครับผม
1: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ24วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดที่ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มลดขึ้นเรื่อยๆ
0: ก็ใช่การสุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ถ้าคาดว่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
1: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไหมครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
0: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
1: ่
0: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปแล้ว5ช่องนะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกๆเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาสักระยะนึงเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆแต่หมายความว่าโพรงตรงผิวถนนเนี่ยนะครับปิดโครงต่างๆให้หมดก่อนครับ
1: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสักกี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมา
0: เป็นที่มีการที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
0: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้รัฐมนตรีว่าการและกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์บ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่100%ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายก็ต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่รับผลกระทบก็คืออยู่เลยแล้วก็มี30เมตรไปละแต่เนื่องจากการติดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะนี้ทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเ ไปที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขาไปลงทะเบียนก็จะได้ให้ทางรฟมกับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
1: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผมสรุปข้อความคือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดสั่งเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
0: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะณเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน 9:00 น.นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลณเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุดตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
1: สุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
0: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับกับเจ้าวชิรพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณโรงเรียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
5: ก็ต้องรีบขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
6: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้
4: ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง บุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
7: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกนะเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็จะเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
4: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
3: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีบรรลุผลสำเร็จหลายด้านโดยไทยและมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมพื้นที่ภาคใต้สู่พื้นที่แห่งโอกาสและสันติสุขพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: การเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่9และ10กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เพียงตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับมาเลเซียแต่ยังสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้านทั้งด้านการค้าการลงทุนจะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายุหิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรังเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
9: หลายๆเรื่องที่ช้างทามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงข้อสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งมีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้ได้มุ่งบอดแย่มาก
8: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลร่วมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดน ที่ชมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
10: การเดินทางในครั้งนี้ได้เห็นชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสัมพันธ์ทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายตั้งแต่คมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดถึงโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
8: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั

0: ร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาถขอนแสนสุขรายงาน
1: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
3: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับ
2: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
4: อีกทางนึงก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุการรั่วไหลข้อมูลเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
2: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสงตุ้มรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่อง ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
9: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเหตุภัยต่างๆท่านจะเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลงตกเหวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะการสติเพราะการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเพราะหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02535-1620กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-271-6000ต่อ6847สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์029405791องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุพันธ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-579-0579กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114หรือ115กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติด
ต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02535-1620กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02271-6000ต่อ6847สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02940-5791องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์08-1964-0422กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02570-0579กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114หรือ115กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์022700457การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02535-1620กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02216000ต่อ6847สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02940-5791องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์08-1964-0422กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02570-0579กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายทอดตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุ
และสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114หรือ115กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panelสำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02436-6342กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน 1,062 รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02535-1620กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02271-6000ต่อ6847สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02940-5791องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมวิชาการเกษตรขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการข
ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-5790579กรมทางหลวงแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ขายท่อตลาดอื่นๆแบตเตอรี่ชำรุดงานเงินทุนจำนวน6รายการโดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่าในวันที่21กรกฎาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชลบุรีที่2อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03838-5778-83ต่อ114หรือ115กรมธนารักษ์ขายท่อตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์02-4366342กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-1580455บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนขายท่อตลาดอื่นๆวัสดุชำรุดจำนวน12รายการและวัสดุไม่เคลื่อนไหวเกิน5ปีจำนวน1062รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารการพัสดุบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-5351620กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดหมดความจำเป็นใช้งานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568จำนวน687รายการในวันที่15กรกฎาคม2569ขอทราบรายละเอียดและดูสภาพพัสดุชำรุดได้ในวันที่14กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนพัสดุกรมทรัพยากรน้ำเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-2716000ต่อ6847สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้ในราชการจำนวน223รายการในวันที่16กรกฎาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ติดต่อที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-9405791องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครขายท่อตลาดอื่นๆพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568
หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพอกน้อยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยประมูลด้วยวาจาในวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโทรศัพท์0819640422กรมวิชาการเกษตรขายท่อตลาดอื่นๆครุพันธุ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน142รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17กรกฎาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไปกรมวิชาการเกษตรตึกกสิกรรมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02570905790570509โรงทางหลวง

กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆเหรียญกระสาบถอนคืนและเหรียญกระสาบชำรุดจำนวน2ประเภทรวม18รายการขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กรกฎาคม2569ติดต่อที่ส่วนคลังพัสดุกองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์022700457การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสอบราคาอื่นๆซื้อ Electrical Panel สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปยื่นซองเสนอราคาวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบขนส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024366342กรมสรรพากรโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7จำนวน18ประเภท153รายการในวันที่4สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนบริหารงานทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร7เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02158-0455จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทั้งด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติปลูกก้องก่องประการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรนี่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
2: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที
7: ่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าว พร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ปูนรับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุดและใช้โดรนพร้อมระบบไรด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนาริมนอุดมพรรายงาน
2: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที
9: ่นายสุปิยันแดมอนเด็กในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดมอนเด็กในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในช่วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เทศสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังครับค้นหามาเล่ากลับมาพบกันอีกเช่นเคยในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นทำงาน13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เอกพงศ์มาพร้อมกับคุณชัยนันท์ครับ
1: สวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ครับวันนี้วันจันทร์นะครับมาพร้อมกัน2คนก่อนที่ผมจะมาคนเดียวอยู่2วันเพราะว่าช่วงนี้เราสลับกันนะครับภารกิจเต็มเอียดนะฮะก็สลับกันไปสลับกันมาได้แต่สามคนเนี่ยนะครับมาคู่บ้างมาเดี่ยวบ้างก็ว่ากันไปท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่กับคนหนามาเล่าก็คงจะรู้แล้วแหละว่าใครมาจากรายการเมื่อไหร่อะไรอย่างไรบ้างนะครับก็มาเหมือนเดิมมาพร้อมกับเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวสาระต่างๆที่จะมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569สำหรับท่านใดนะคะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์สำหรับในวันนี้วันนี้เป็นวันที่จัดกิจกรรมนะคะอย่าลืมนะค่ะ
0: คึกคักแต่เช้าเลยนะวันน
1: ี
0: ้ข้างล่างไม่รู้ว่าคึกคักเพราะว่าวันนี้วันจันทร์หรือมีถนนดนตรีไอ้ถนนดนตรีเนี่ยมีด้วยแหละคือคึกคักแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เขาเตรียมอยู่ข้างล่างไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายหลายคนเวลามาก็จะคุ้นเคยกับของกินข้างล่างนะครับหลายท่านก็อาจจะมาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับแล้วก็ปกติเราจะมีวันศุกร์แต่ว่าสัปดาห์นี้เรามีวันนี้นะครับวันจันทร์เพราะฉะนั้นความไม่เหมือนกับไม่เหมือนเดิมอีกอย่างนึงก็คือเล่นเร็ววันนี้เริ่มต้นที่ 5:00 น.
1: ค่ะ 17:00 น.นะย้ำนะครับว่าวันนี้สำหรับกิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์ของเดือนกรกฎาคมวันนี้13นะจันทร์13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะฮะสำหรับวงคาราบา
0: ใช่ครับ
1: สำหรับวันนี้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านผู้ฟังต้องทำก็เหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับ QR code และบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนเพื่อความเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้คนเยอะแน่ๆนะครับแฟนคาราบาวนี่ไม่ต้องห่วงครับแล้วก็เวลาเปิดให้ลงทะเบียนก็เต็มภายในไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มไปเลยผู้ฟังแล้ววันนี้ทางสมทของเราว่าทีมงานถนนดนตรีก็เตรียมต้อนรับอย่างให้บกพร่องน้อยที่สุดผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังเองเข้ามาก็ต้องให้ความร่วมมือในความที่จะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินทางขึ้นไปแล้วก็ลงทะเบียนตามวิธีการที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำนะครับผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: อย่าลืมนะวันนี
1: ้ถ
0: นนดนตรี
1: คุณพินโยลุงสมัยส่งเรื่องของระบบความปลอดภัยมาให้ดูก็เตรียมเรียกว่าเตรียมความพร้อมไว้ในทุกอย่างทุกด้าน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องของอากาศกันหน่อยกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแจ้งเรามาก่อนหน้านั้นว่าฝนจะทิ้งช่วงแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีฝนลงมาปลักปลายนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าบ้านเราช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเราก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้จะตกน้อยแต่มันก็ตกซึ่งบางวันตกเยอะด้วยซ้ำไปมาดูนะครับว่าวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับเขาบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะครับผู้ฟังประชาชนบริเวณดังกล่าวต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมไปด้วยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะครับคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยกำลังแรงนะครับอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-4 เมตรเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคลื่นอาจจะสูงมากกว่า4เมตรก็ได้อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้าฝนตกก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่านี้นะครับคุณผู้ฟังครับชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคลองเอาไว้ด้วยในช่วงนี้นะครับเรือเล็กบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมเลยคือ13 14 15เนี่ยอย่าเพิ่งออกไปนะเรือเล็กนะครับแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตก คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะครับส่วนพายุโซนร้อนบาวีนะฮะอันนี้บาวีเนี่ยปกคลุมบริเวณมณฑลแถวหลายๆมณฑลแถวประเทศจีนนะครับคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าฝั่งประเทศไทยนะครับใครจะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนตรวจสอบสภาพอากาศในประเทศจีนหรือว่าสิ่งที่คุณจะไปไว้ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นจีนเจอพายุหลายลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นทอร์นาโดระดับแรงแล้วก็ซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะครับรวมไปถึงลูกเนี่ยล่าสุดด้วยมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บมีผู้สูญหายแล้วก็น้ำท่วมด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณพี่รจนาบุรณกิตติก็ทักทายเข้ามาคุณพี่อเนกพฤกไทยค่ะคุณพี่บางออนเล็กใบสวัสดีทุกท่านค่ะคุณพี่พิสมัยจิงสวัสดนะฮะคุณประกิตก็ทักทายเข้ามาพี่อัจฉรากลิ่นทองนะขอบคุณด้วยนะครับที่ทักทายเข้ามาติดตามรับฟังกับรายการค้นหาหมาเล่าไปดูเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์การคุณเอกพงศ์
0: ครับ
1: เพราะว่ายกระดับที่จะผนึกกำลังทุกภาคส่วนที่จะยกระดับปราบปรามการละเมิดทั้งในท้องตลาดแล้วก็ตลาดออนไลน์การละเมิดของสินค้าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์หนึ่งแหละใช้ของแท้ๆของจริงเลยเนี่ยที่ไม่ได้มีการลอกเลียนแบบเรื่องของคุณภาพทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาอันนี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้คือที่ผ่านมานะคะทางช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะท่านก็ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเขาจัดกันภายในภายใต้หัวข้อไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเขาจัดงานกันที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนแล้วก็สยามสแควร์นะคะโดยมีทั้งหน้าของหน่วยงานภาครัฐเอกชนแล้วก็ตัวแทนต่างๆรวมถึงต่างประเทศก็เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับงานนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้แก่พี่น้องประชาชนค่ะรวมถึงยกระดับความร่วมมือการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นทั้งในตลาดแล้วก็บนแพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะจัดการอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัญหานี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งเศรษฐกิจภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติด้วยค่ะทางกระทรวงพาณิชย์เองตอนนี้ถือว่าต่อยอดความร่วมมือก็มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่เราเรียกกันระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญามีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็มีบริษัทของเอกชนด้วยนะคะที่เราซื้อขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยหลายท่านก็น่าจะรู้จักดีว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราซื้อของกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะรวมถึงมีบริษัทเอกชนเครือข่ายจากต่างประเทศด้วยนะคะก็มาร่วมลงนาม MOU ตรงนี้ค่ะที่จะร่วมมาร่วมมือการจะผลักดันเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้นะคะสำหรับภายในงานนี้ค่ะยังมีการจัดนิทรรศการที่จะรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนด้วยเกี่ยวกับผลกระทบโทษภัยของสินค้าปลอมถ้าเราไปสนับสนุนเราก็มาร่วมกันปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่สร้างสรรค์หรือว่าผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยที่เขาทำของออกมาเราก็ไปช่วยอุดหนุนกันที่จะปลูกฝังค่านิยมในเรื่องของการเลือกซื้อสำหรับนิทรรศการเขายังจัดอยู่นะครับไปจนถึงในช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีผู้คนเข้าไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะเห็นเพจบอกว่าโอ้ของก็มีมาจากจำหน่ายก็เยอะแยะเหมือนกันตรงนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ถือว่าขับเคลื่อนนะครับที่จะร่วมมาร่วมมือกับทางภาคเอกชนเนี่ยกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับมาต่อด้วยเรื่องนี้หน่อยก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของการส่งออกกัญชาไปออกนอกประเทศของเราแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวก็ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรส่วนคดีตอนนี้ก็ปล่อยให้เป็นการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุหรือว่าหาอะไรที่มันแท้จริงไปแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ควรทำหรือถ้าทำแล้วต้องมีโทษแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเตือนก็คือเรื่องของ นักเดินทางนะครับอย่างเราเนี่ยแหละใครก็ตามที่ไปต่างประเทศนะฮะแล้วรับที่จะหิ้วฝากของจากผู้อื่นอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบนะขนกัญชาหรืออื่นๆในข้ามชาติได้ความผิดตามกฎหมายไทยและนานาชาติก็มีโทษจำคุกสูงสุดเนี่ยประมาณ10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็โทษหนักด้วยนะครับด้วยความครับบางคนเฮ้ยหรือฝากของไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศหน่อยโดยที่ใครจะไปแกะดูนะว่าข้างในเขาให้อะไรมาแล้วเนี่ยอาจจะโดนได้ซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าจากกรณีอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวนะครับก็ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ย้ำเตือนประชาชนตลอดถึงนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเรื่องของการพกพาแล้วก็การลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้กัญชาเนี่ยจะมีการปลดล็อกก่อนหน้านี้ในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทยแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการนำออกนอกประเทศตอนนี้ยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางเราอาจจะถูกบางส่วนเรื่องการแพทย์แต่เมื่อออกไปเขาไม่รู้หรอกครับว่าแพทย์หรือไม่แพทย์อันนั้นเพราะไปเป็นกัญชาในปลายประเทศปลายทางที่เราไปมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนใครพกพาลักลอบรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาออกไปเนี่ยนะครับแน่นอนมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยนะครับคุณเฮียนันเรื่องของสุลกากรนี่มันเยอะนะมันต่อสู้ดิ้นรนกันยาวถ้าทำผิดนะคุณ
1: ใช่ก็นี้นะมาดูกันหน่อยมากันถึง4ข้อนะ4ข้อนี้สำหรับผู้ที่พกพาหรือว่าลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาดอกช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1ความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพุทธศักราช2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาอันนี้รวมอากรแล้วนะคะหรือจะทั้งจำทั้งปรับโอ้อันนี้ข้อแรกก็ถือว่าหนักมากๆแล้วนะคะข้อที่2ก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ด้วยซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยเช่นกัน
0: ครับนอกจากนี้ยังมีความผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมเป็นฐานนะครับ2568อัตราโทษก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ในประเทศของเรานะครับแล้วก็กฎหมายของประเทศปลายทางสากลอันนี้อย่างที่บอกว่ากัญชายังถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1อยู่นะครับในหลายประเทศทั่วโลกเลยประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นการลักลอบนำเข้าก็จะต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศนั้นๆซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตจนถึงโทษประหารชีวิตเลยฟังแล้วน่ากลัวเสียวคอมากคุณผู้ฟังครับทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอา

0: จ้งเบาะแสกัน
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วช่วงหน้ามีข่าวดีสำหรับคนที่รักงานพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ว่าจะวัยไหนแล้วเราก็จะยิ้มมีความสุขในพยาบาลบางทีเวลาคือหน้าที่ของเขาเวลาต้องไปดูแลผู้ป่วยใครเรียกเวลาเขาไปทำหน้าที่เนี่ยเขาทำอย่างมีความสุขนะครับผลิตอาสาพยาบาลชุมชนนะครับเริ่มเปิดรับกรกฎาคมคัดเลือกสิงหาคมประกาศผลคัดเลือกกันยายนเนี่ย3เดือนเนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทำงานกันก็ตุลาคมก็คือปีงบหน้านะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเขาอบรมด้วยนะตุลาคม 7,256 คนในรุ่นแรกเลยคุณผู้ฟังรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้า

บกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับในวันนี้ผมจะขอพูดในเรื่องของภาระจำยอมนะครับกับอาคารชุดนะครับภาระจำยอมนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1387 นะครับก็คือการที่เจ้าของที่ดินนะครับยอมรับกรรมบางอย่างหรือลดทอนนะครับกรรมสิทธิ์ของตัวเองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงอื่นนะครับตามภาษากฎหมายเนี่ยจะเรียกที่ดินที่ได้รับประโยชน์ว่าสามัญทรัพย์นะครับส่วนที่ดินที่เสียประโยชน์เราจะเรียกว่าภาระทรัพย์นะครับอันนี้เมื่อที่ดินที่ตกเป็นภาระจำยอมแล้วครับผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์และหน้าที่อย่างไรนะครับโดยแรกนะครับสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินนะครับจะต้องไม่กระทำการอันเป็นการรบกวนภาระจำยอมนะครับเพื่อเป็นการขัดขวางการใช้ประโยชน์นะครับในสามัญทรัพย์นะครับสองก็คือถ้าในกรณีที่ที่ดินนะครับมีภาระจำยอมเพียงบางส่วนนะครับก็สามารถเจ้าของที่ดินสามารถให้ย้ายส่วนนะครับไปยังที่ดินในส่วนอื่นได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเพื่อประโยชน์นะครับของเจ้าของสามัญทรัพย์ด้วยนะครับส่วนในกรณีที่3นะครับเจ้าของสามัญทรัพย์นะครับก็จะต้องดูแลรักษาและบำรุงภาระจำยอมนะครับให้อยู่ในสภาพที่ปกติและไม่เป็นการให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของภาระจำยอมนะครับอันนี้เรามาดูบ่อเกิดของภาระจำยอมบ้างนะครับภาระจำยอมเกิดขึ้นได้ใน3ทางนะครับโดยทางแรกนะครับเกิดขึ้นโดยนิติกรรมนะครับก็คือการตกลงระหว่างที่ดินข้างเคียงนะครับว่าจะขอใช้ทางภาระจำยอมนะครับหรืออาจจะเป็นการตกลงกันในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยอมให้ที่ดินข้างเคียงผ่านที่ดินของตนเองนะครับโดยมีเงื่อนไขแล้วก็ตกลงว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยจะไม่ไปสร้างตึกหรืออาคารนะครับเพื่อบดบังกระแสลมและแสงแดดนะครับเป็นต้นอันนี้ลักษณะนี้จะเป็นภาระจำยอมต่างตอบแทนนะครับส่วนนี้ในตัวที่2นะครับก็จะเป็นภาระจำยอมโดยอายุความนะครับภาระจำยอมโดยอายุความก็จะมีหลักเกณฑ์คล้ายๆเช่นเดียวกันกับการครอบครองปรปักษ์นะครับก็คือโดยสงบเปิดเผยเจตนาใช้เป็นภาระจำยอมนะครับเป็นระยะเวลา10ปีนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นภาระจำยอมเหมือนกันโดยอายุความนะครับอันที่3ก็จะเป็นภาระจำยอมโดยผลของกฎหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราปลูกสร้างโรงเรือนนะครับลุกล้ำในที่ดินของคนอื่นโดยสุจริตนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะเกิดภาระจำยอมเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับจะต้องชดใช้ค่าแทนที่ดินนะครับให้แก่ภาระทรัพย์นะครับในส่วนของการสิ้นสุดทางภาระจำยอมนะครับก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ภาระจำยอมนั้นสูญสลายหายสิ้นไปนะครับเช่นสามัญทรัพย์ได้สูญหายไปนะครับแล้วก็ภาระทรัพย์ก็ได้สูญหายไปเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นการนะครับไม่ใช้ภาระจำยอมครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีนะครับลักษณะแบบนี้กฎหมายก็ให้ถือให้ว่าภาระจำยอมได้สูญสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับอีกกรณีนึงก็จะเป็นการที่ภาระจำยอมนะครับได้หมดประโยชน์นะครับหรือมีประโยชน์น้อยลงนะครับเจ้าของภาระจำยอมก็อาจจะเรียกร้องให้ที่ดินข้างเคียงนะครับปลดภาระจำยอมให้ได้นะครับโดยอาจจะมีค่าตอบแทนนะครับสามารถมาปรึกษาอัยการเพื่อดำเนินการเรียกร้องสิทธินะครับในกรณีที่รับความเป็นธรรมดังกล่าวได้นะครับหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดี

ังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้เถื่อนนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวง

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงที่2ของค้นหามาเล่าแล้วนะครับเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพลงที่หลายคนคุ้นเคยแล้วเราก็นำมาเปิดให้ได้ฟังกันค่อนข้างที่จะบ่อยสำหรับเพลงนี้ช้อนนานั่นเองนะครับไปฟังครับ9:38 นแล้วครับมาถึงช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าครับเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะพักเนี่ยก็ได้ย้ำนะครับหรือว่าได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าในช่วงนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของผลิตอาสาพยาบาลชุมชนนะครับพยาบาลชุมชนคืออะไรของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละครับเขาก็เริ่มรับสมัครกันแล้วแล้วก็จะมีการอบรมรุ่นแรกกันในเดือนตุลาคมครับ
1: ค่ะโดยเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลค่ะโดยทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองตอนนี้ก็เรียกว่าเดินหน้านโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนะฮะอักษรย่อคืออสพซึ่งมีความคืบหน้าตามลำดับอย่างชัดเจนค่ะผ่านการขับเคลื่อนการทำงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถือว่ามีการตั้งเป้าหมายที่จะผลิตอาสาพยาบาลที่จะทำงานในชุมชนจำนวน 7,256 คนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ดูแล4กลุ่มเป้าหมายค่ะที่เขาได้วางเอาไว้ก็จะทำงานการระบบการทำงานเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับทางด้านโรงพยาบาลรพสต่อเพื่อเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะรพสต.เชื่อว่ามีระดับตำบลเนี่ยในทุกตำบลอยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุดค่ะเรื่องการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลซึ่งจะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคม2569นี้แล้วก็จะมีการประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้เริ่มวันแรกแล้วเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครคัดเลือกอาสาพยาบาลระหว่างวันที่13-27กรกฎาคม2569ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะโดยประกาศรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศนี่แหละนะคะสำหรับนะคะในวันที่31กรกฎาคม2569เนี่ยทางอนุกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดก็จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอาสาพยาบาลค่ะหลังจากนั้นในเดือนสิงหาคม2569ก็จะมีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพยาบาลก็จะมีการคัดเลือกกันค่ะระหว่างวันที่3-14สิงหาคม2569ต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการก็จะคัดเลือกอาสาพยาบาลระดับจังหวัดแล้วก็จะส่งผลการคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพยาบาลภายในเดือนกันยายน2569หลังจากนั้นก็จะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่1กันยายน2569ค่ะโดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลในช่วงเดือนตุลาคม2569จากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลต่อไปค่ะ
0: ครับก็ใครสนใจก็อย่าลืมไปสมัครตามวันเวลาที่บอกไปนะครับอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นปัญหานะครับปัญหาคนกับลิงชอบมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ลิงก็มารบกวนคนนะที่ผ่านมาถึงบางทีมก็น่ารักแต่ถ้าเยอะเกินไปนี่ก็โอ้ไม่รู้ทำยังไงดีนะครับท่านกรมอุทยานเขาเดินหน้านะฮะแผนในการที่เขาเรียกว่าเขาจะแยกคนหรือแยกลิงจากระเบียบประชากรลิงบางกลุ่มที่ยังเร่งสร้างกรงต้นแบบก่อนที่จะขยายผลเต็มรูปแบบนะครับผมเพิ่งรู้นะว่าบางกลุ่มที่ยังนี่ก็มีลิงเหมือนกันนะมีลิงเยอะเหมือนกันนะครับคุณฟังนายสุขีบุญสร้างนะครับผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่าเปิดเผยว่าจากการสำรวจประชากรลิงในพื้นที่เขตบางขุนเทียนพบลิงเนี่ยโอ้หลายคนเอ้ยไม่ใช่หลายคนหลายตัวคุณชัยนัน
1: ท์
0: นะ
1: ครับ355 ตัว
0: โอ้นะ
1: มีการแบ่งฝูงลิงเขาแบ่งฝูงออกเป็นหลักๆด้วยนะ
0: นี่ที่บ้านหมู่บ้านเอื้ออาทรแสมดำนี่ผมก็มีญาติอยู่แถวนี้นะนะครับ
1: เขาบอกว่าโดยในจำนวนเนี่ย355ตัวซึ่งเขาก็แบ่งออกเป็น3ฝูงหลักๆนะ ก็จะมีที่บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรแสมดำ1735ตัวคุณมีบริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลาอีก100ตัวและบริเวณ
0: ซอยเทียนทะเล22
1: 120ตัว
0: เนี่ยเขาจะมีอยู่ในกลุ่มเลยลิงเนี่ยเขาก็มีกลุ่มของเขานะครับตอนนี้เขาร่วมกันหาทางออกโดยเน้นกันใช้เขาเรียกว่าเหมือนถ้าเป็นคนก็ศูนย์พักพิงอันนี้กรมพักพิงชั่วคราวเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะครับที่อนุสาวรีย์คุณกะลาเนี่ยภาคเอกชนก็ได้ก่อสร้างให้สิ่งให้กรงที่ให้ลิงอยู่ประมาณ1ไร่นะขณะนี้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในกรงให้เหมาะสมกับพฤติกรรมสัตว์แล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้มีความพร้อมสูงสุดนะครับคุณฟังส่วนที่หมู่บ้านเอื้ออาทรแสมดำนะครับหมู่บ้านเอื้ออาทรแสมดำ17อันนี้ก็การเคหะแห่งชาติอนุมัติพื้นที่ 1.6 ไร่ใช้ประโยชน์ได้นะครับจนถึงปี72นะครับโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับแผนและปรับปรุงให้เรื่องของกรงให้เหมาะกับตัวงบประมาณเบื้องต้นมีแนวคิดปรับลดขนาดเหลือ2งานเพื่อให้เกิดการคล่องตัวที่ซอยเทียนทะเล22เมื่อกี้ตอนนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เอกชนเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ก็อยู่ในระหว่างการขออนุญาตจัดตั้งเป็นพื้นที่ในการดูแลสัตว์ป่าตามระเบียบของกรมปศุสัตว์และกรมอุทยานเพื่อที่จะให้การดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวท่านก็บอกว่ากองอนุรักษ์สัตว์ป่าและกรุงเทพมหานครร่วมกันนะครับเตรียมแผนพัฒนาพื้นที่ขนาด12ไร่แถวอนุสาวรีย์คุณกะลาอันนี้เป็นที่ดินของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่ถาวรสำหรับลิงในระยะยาวตอนนี้อยู่ในระยะของการสำรวจพื้นที่แล้วก็วางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าอย่างยั่งยืนนะครับแนวทางนี้เขาบอกว่าถือเป็นความพยายามที่จะสร้างจุดสมดุลระหว่างเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ป่าแล้วก็คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บางขุนเทียนจะเร่งดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าทั้งคนและลิงจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะ

0: อะไรประมาณแบบนี้ก็จะเป็นพื้นที่แบบนั้น
1: มีร้านอาหารทะเลเนี่ยผมเคยไปกินอยู่ที่ตะเพียนทะเลเนี่ยมันก็มีลิงมาป้วนเปี้ยนแถวรถดูกันนะครับ
0: เคยไปแถวไม่ว่าอะไรนะที่ขายกะปิดำดำคลองโคน
1: คลองโคน
0: ไปก็นั่งเรือไปจะไปชมระบบนิเวศเรื่องของการเลี้ยงหอยแครงอะไรนี้นะคะก็จะมีลิงอยู่ตามแนวป่าชายเลนอู้เยอะเป็นฝูงใหญ่ๆเลยมีจ่าฝูงนะคุณต้องบอกอย่างนี
1: ้มีจ่าฝูงเขาด้วยก็เหมือนผู้นำหมู่บ้านนั่นแหละผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็ว่าไปนะครับนี่แหละบ้านคุณเดียนนะทะเลกรุงเทพแต่เรื่องของปัญหาระหว่างลิงกับคนเนี่ยเขาก็กำลังคือชัดเจนเลยนะแผนของกรมอุทยานที่เขาเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยอ่านแล้วชัดเจนแล้วต่อไปน่าจะจัดระเบียบได้ไม่นานนี้แหละผมคิดว่าก็คงทำไม่ยากนะครับค
0: ุ
1: ณ
0: แต่น้องก็ดุ
1: เหมือนกันเขาดุถ้าปล่อยให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆโดยที่สร้างอาณาจักรแล้วก็ก็ห่วงพื้นที่ไปเรื่อยๆคนมาเขาก็ไม่สน
0: คนก็เข้าไม่ได้
1: นั่น
0: แ
1: หละสิ
0: ก็จะเป็นผลกระทบบางทีให้กับนักท่องเที่ยว
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ไปสร้างความรำคาญให้เอาพักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าโรคมือเท้าปากในเด็กช่วงฤดูฝนนะครับมันแพร่ได้ง่ายมากเลยเดี๋ยววิธีการการดูแลแล้วก็การป้องกันนะครับไม่ให้เด็กเกิดโรคนี้ทันช่วงนั้นครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสำนักดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของผู้ประสบกันนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกันนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
5: ้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค้นหามาเล่าแล้วครับรู้ฟังแค่ฟังเพลงเพราะๆสารคดีที่น่าสนใจกับค้นหามาเล่าครับช่วงสุดท้ายครับเรื่องของมือเท้าปากในเด็กได้ไงครับ
1: ก็เตือนกันสำหรับโรคมือเท้าปากในเด็กค่ะช่วงฤดูฝนโรคมือเท้าปากตอนนี้ถือว่าแพร่กระจายได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีน้องๆชั้นอนุบาลแล้วก็สักประถมต้นๆป.1 ป.2 เนี่ยนะคะอยู่ในช่วงนี้ก็ออกมาเตือนนะคะว่าให้สังเกตอาการของบุตรหลานของท่านเวลากลับมาจากโรงเรียนหรือว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบของโรงเรียนถ้ามีเด็กป่วยเขาก็จะสั่งปิดห้องเลยนะให้สั่งให้หยุดกันแต่ว่าก็เบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตอาการกันหน่อยว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยน้องๆหนูๆนะคะมีแผลในปากแล้วเขาเจ็บหรือเปล่าอันนี้จริงๆแล้วโดยปกติแล้วเด็กๆเวลาเจ็บป่วยอะไรเขาก็จะบอกนะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยสังเกตนะคะสังเกตดูว่ามีผื่นหรือว่าตุ่มขึ้นที่ฝ่ามือหรือเปล่าอันนี้สังเกตได้ง่ายเวลาอาบน้ำหรืออะไรอย่างนี้ก็ดูสังเกตดูได้ว่ามีผื่นหรือตุ่มขึ้นที่ฝ่าเท้าอีกหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีไข้อ่อนเพลียแล้วเขาก็จะมีอาการที่งงแงผิดปกติเราก็สังเกตกันถามว่าถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วเนี่ยโรคมือเท้าปากเราจะป้องกันกันได้อย่างไรนะคะสำหรับการป้องกันก็ป้องกันด้วยการล้างมือบ่อยๆหมั่นทำความสะอาดของเล่นแล้วก็ของใช้ค่ะเพราะว่าต้องมาเล่นร่วมกันใช
0: ่
1: ไหมนี่แหละเราหลังจากนั้นก็ต้องมีระบบการป้องกันการทำความสะอาดกันไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกันค่ะลดการสัมผัสใบหน้าโอ้แต่เวลาเล่นกันเนี่ยก็อดสัมผัสกันไม่ได้รักกันนะเด็กๆเวลาเล่นกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยแล้วก็ที่สำคัญหากเด็กมีอาการที่ผิดปกติควรรีบไปพาไปพบแพทย์นะคะอันนี้ความห่วงใยจากกรมอนามัยค่ะ
0: ครับส่วนเรื่องความปลอดภัยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแก๊สนะครับเวลาเราอยู่ที่บ้านก็ต้องมีแก๊สเอาไว้อยู่แล้วแหละทำกับข้าวนู่นนี่นั่นแต่ว่าเวลามันเกิดอันตรายจริงเนี่ยลำบากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อได้กลิ่นแก๊สอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านนะครับแน่นอนเราต้องปิดเตาแก๊สและวาล์วแก๊สให้สนิทในทันทีเพื่อลดการรั่วไหลของแก๊สถ้าเราได้กลิ่นนะครับเปิดประตูและหน้าต่างทุกบานให้อากาศถ่ายเทใช้กระดาษแข็งหรือไม้กวาดพัดช่วยระบายแก๊สนะครับแล้วก็ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพราะว่าอาจจะเกิดเรื่องของประกายไฟแล้วก็ไฟไหม้ลุกลามได้นะครับถ้าเกิดเพลิงไหม้ถังแล้วไม่สามารถปิดวาล์วได้ก็ใช้เรียกว่าเป็นถังดับเพลิงที่เป็นเคมีแห้งๆฉีดนะฮะคุณผู้ฟังมันดับได้ถ้ามีเพลิงไหม้และไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ติดต่อสายด่วน1990รับแจ้งเหตุอัคคีภัยเลยนะครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็น อีกเรื่องนึงนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ห่วงใหญ่แล้วก็เตือนคุณเราก็นำมาบอกกันต่อนะครับ
1: ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
0: ปพ111สายด่วนของกรมปพโทรได้ตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะครับ174นะครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วครับกับรายการค้นหามาเล่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวต่างๆหลากหลายนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทีมงานพร้อมเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแต่ย้ำคาราบาวอย่าลืมนะครับเล่นเร็ววันนี้ห้าโมงเย็นนะครับ
1: ค่ะอย่าลืมนะครับใครที่ได้รับการจองบัตรที่เรียบร้อย QR code บัตรประจำตัวประชาชนวันนี
0: ้
1: เราเริ่มลงทะเบียนกัน 14:30
0: เปิดให้คุณลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าการที่จะขึ้นไปนั่งเดี๋ยวรออีกทีนึงว่าเขาจะประกาศอะไรอย่างไรแต่ว่าลงทะเบียนก่อนสบายใจสุดนะครับเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและ QR code มาด้วยแล้วกันเนาะ
1: คา
0: ราบาว Made in Thailand นะครับ
1: ว่าวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติหรือก้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายเหลือร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไปและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในและอาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็ระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภอเกาะพนมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอชะอวดอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัชดาอำเภอห้วยยอดอำเภอหวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายกอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ละกว่าฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ลดลงส่วนความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 64% ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท้ายเมืองอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอตะโมดอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz อ
1: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
2: ปรึกษา Exim Bank สิ
1: Exim Bank เหรอ
2: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
1: Exim Bank
2: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: อยากถึงที่หมายเร็วไว
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ลดการสร้างมลพิษ
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
5: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
6: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: รวยรวยรวย
8: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
10: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
11: 10:11 นะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้เจอกันนะในวันที่13กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรครับเป็นเช้าวันจันทร์ที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะก็มีเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นนะครับในบ้านเราในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าหากคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวนะคือผมเนี่ยนะหลับไปตั้งแต่ประมาณสัก4ทุ่มนะแต่ว่าช่วงกลางดึกเนี่ยประมาณสัก 3:00 ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดูฟุตบอลตลอดใช่ไหมมันก็เลยตื่นมาช่วงนี้ประมาณ 2:00-3:00 นะก็ตื่นมาแล้วผมก็แน่นอนนะธรรมชาติก็คนสมัยนี้พอตื่นมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่ต้องทำก็คือถ่าย Facebook ถ่าย Twitter ถ่าย Instagram นะผมก็ถ่ายดูนะตอน 3:00 ตกใจมากนะกับข่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเหตุเพลิงไหม้นะบริเวณร้านโรงเบียร์นะซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆกับปากทางลาดพร้าวใกล้ๆกับลาดพร้าวซอย1นะก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพื้นที่ฟุตบาทหรือว่าเป็นพื้นมันแต่แน่ๆล่ะมันอยู่ติดกับถนนลาดพร้าวนะแล้วก็มันจะมีใกล้ๆกับ5แยกลาดพร้าวมีที่กลับรถเนี่ยนะใครที่วิ่งมาจากลาดพร้าวซอยข้างหลังข้างล่างนะซอย100กว่าซอย70กว่าขึ้นมาเพื่อจะมา5แยกลาดพร้าวเนี่ยนะถ้าเอาตรงนี้เป็นสารณะเนี่ยร้านที่อยู่ขวามือก่อนที่จะถึงที่อยู่เธอที่จะกลับไปซอย1ซอย3ซอย5ซอย7ซอย9เนี่ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั้นจะมีฝั่งที่อยู่ติดกันกับบริเวณของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยก็คือห้างยูเนียนมอลล์นะฝั่งตรงข้ามถ้าซ้ายมืออย่างที่เราทราบพอซ้ายมือเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นร้านอาหารตรงนั้นมันจะมีสถานีรถไฟใต้ดินนะ MRT น่าจะเป็นสถานีลาดพร้าวนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะนะก็ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมันก็จะมีร้านปาเต้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหร้านปาเต้นี่ดังมากตรงห้าแยกลาดพร้าวไปเป็นประจำเหมือนกันนะแต่เมื่อคืนเนี้ยเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่ โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้นะช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังนะเข้าไปดับเพลิงนะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณชาชาสิทธิพันธ์แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรภูมินะครับก็ลงไปในพื้นที่นะก็จนถึงช่วงประมาณสักตีหนึ่งเสร็จๆนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็สามารถที่จะบอกได้นะว่าพบผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว27คนนะ27ศพนะจำนวนมากเนี่ยอยู่บริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งคาดว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีประตูทางออกนะแต่ว่าประตูทางออกมันถูกล็อกอาจจะเกิดจากสาเหตุก็คือสำลักควันไฟแล้วก็หลังจากนั้นหมดสติแล้วก็ถูกไฟไหม้ไฟคลอกนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ63คนนะอยู่ในอาการสาหัสเนี่ย22คนตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขากำลังตรวจพิสูจน์นะครับว่าเป็นใครอย่างไรนะซึ่งเท่าที่ผมติดตามมาจนถึงรุ่งเช้าเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะ10คนนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเราถ้าย้อนกลับไปคือเรื่องของการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือว่าไฟไหม้ในสถานบันเทิงเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นที่เป็นบทเรียนแล้วเราก็พยายามที่จะถอดบทเรียนแต่หลังจากนั้นมันก็หายไปแป๊บนึงแล้วกลับมาก็เป็นเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เอาระยะที่ใกล้ที่สุดที่พัทยาเมาเทนบีจำได้ใช่ไหมครับนั่นก็มีผู้เสียชีวิตเป็น10คนเหมือนกันนะเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้าย้อนไปไกลลงไปอีกนะช่วงตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยแล้วก็ยังเที่ยวพงเที่ยวผับนะคือผมไม่โกหกหรอกนะคือคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวผมไม่สร้างภาพไม่โกหกนะคือผมเที่ยวผับผมก็เที่ยวผับนะช่วงประมาณสักอายุ23 24เรียนจบใหม่ๆอ่ะหาเงินได้ทีแรกเนี่ยโอ๊ยเรื่องกว่าจริงๆผมเที่ยวตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะแล้วยาวเลยเที่ยวไม่ได้แบบแป๊บเดียวนะฮะจน35 36อ่ะมีวันนึงเบื่อแล้วก็เลิกแต่ว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ซานติก้าเนี่ยยังอยู่ในวัยที่ผมยังเที่ยวอยู่โอ้อันนั้นก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเป็นคืนเค้าดาวอ่ะจําได้ใช่มั้ยมีการจุดพลุแล้วก็เสกประกายไฟของพวกมันไปติดข้างบนไอ้ที่มันเป็นฉนวนไอ้ตอนความร้อนด้วยข้างบนนะแล้วก็มันที่เป็นแผ่นที่แบบเป็นฉนวนที่เก็บเสียงอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันติดไฟง่ายไอ้นี่ก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันเกิดคนละเหตุกันคาดว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรนะเพราะเห็นหลายคนพูดตรงกันนะผู้ที่รอดชีวิตก็บอกว่ามันมีลักษณะของประกายไฟอยู่ด้านหลังเวทีใช่ไหมเป็นคล้ายๆแบบเป็นมันช็อตหรือมันยังไงก็ไม่ทราบละนะแล้วหลังจากนั้นไฟดับพอไฟดับปุ๊บมันเป็นประกายไฟนะแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนะแล้วด้วยสภาพโครงสร้างต้องยอมรับนะร้านเนี้ยผมขับรถผ่านหลายทีนะก็พยายามสังเกตโอ้ร้านนี้มันเล็กเนาะคือเพดานมันเตี้ยนะไม่ได้สูงมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นไฟเวลาที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะมันก็อย่างที่ภาพข่าวที่เราเห็นกันนะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าดูเรื่องความเชื่อมั่นก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในส่วนของงานบริการด้วยเหมือนกันนะนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้นะมันจะมีต้นสายปลายเหตุอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางรัฐบาลทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะดำเนินการ1 2 3ยังไงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าเพิ่งมีการตรวจไปเองนะสำหรับทางหนีไฟเนี่ย เมื่อเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมานะแต่ว่าท่านผู้ว่าก็บอกนะว่าครั้งนี้ที่มันเกิดเหตุมันมีคล้ายๆแบบโต๊ะขายของนะโต๊ะขายลูกอมอะไรไม่รู้นะมันวางอยู่ข้างหน้าประตูทางหนีไฟอ่ะมันก็เลยทำให้มันเป็นอุปสรรคในการหนีรอดเพื่อเอาชีวิตด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะฟังน้ำเสียงก็อาจจะเศร้าหน่อยนะแต่ก็เรื่องชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะวันนี้นะครับ2ประเด็นที่เราจะคุยกันช่วงแรกเนี่ยเรื่องของ ที่อยู่อาศัยซะหน่อยบอกว่าโอ้โหโดยเฉพาะทรัพย์สินที่รอการขายที่อยู่อาศัยรอการขายเนี่ยพวก NPA หรือว่าถ้าอย่างนี้ก็บ้านมือ2มือ3มือ4เนี่ยโอ้โหตอนนี้อยู่ภาวะเสี่ยงล้นตลาดก่อนหน้านี้เราได้ยินนะว่าเอ๊ะถ้าเทียบระหว่างบ้านใหม่นะกับบ้านมือ2เนี่ยคนเนี่ยอาจจะนิยมบ้านมือ2มากขึ้นเอาไปรีโนเวทเสียตังค์ไม่มากนะแต่ว่าได้บ้านเนี่ยกลับมาโอ้โหสวยใหม่เลยนะครับราคาถ้าเทียบกับบ้านมือ1กับบ้านมือ2เนี่ยราคาก็ต่างกันมากนะก่อนหน้านี้เราเห็นยอดจดทะเบียนบ้านมือ2มากกว่าแต่อย่าลืมนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าพอมียอดจดทะเบียนมากกว่าหรือว่าการขายออกไปได้เยอะกว่านะของมันจะหมดไปนะมันมีของใหม่เติมเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอคุยกันนะครับช่วงที่2นะเดี๋ยวจะดูความเสี่ยงภาคการเกษตรหน่อยกับไอเอลนีโญเนี่ยนะนักวิเคราะห์เขามองยังไงนะครับหลังจากที่เราคุยในหลายประเด็นนะคุยทั้งทางภาคการเกษตรคุยทั้งภาคที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะเป็นสินค้าหรือว่าเป็นเกษตรแบบเฉพาะสิ่งเลยอะนะครับหรือว่าเฉพาะอย่างไปเลยก็เคยคุยไปแล้วนะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมที่นักวิเคราะห์ก็จะดูภาพการเกษตรทั้งหมดกับเอลนีโญเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวช่วงที่2ว่ากันนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับทางที่ประชุมของกสทช.นะฮะก็ให้ความเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3นะพุทธศักราช2569ถึง2573หรือว่าที่เราเรียกกันว่าร่างแผนแม่บทเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ทางสำนักงานกสทช.ดำเนินการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไปนะครับพร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3พุทธศักราช2569ถึง2573ตามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นที่ประชุมของกสทช.นะฮะแล้วก็ให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีผลบังคับใช้ต่อไปนะครับทั้งนี้ครับที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างแผนแม่บทประเด็นสำคัญก็เช่นการปรับปรุงถ้อยคำในเป้าประสงค์ที่4นะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์ด้วยคุณภาพที่ดีนะครับบริการที่เป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับคุ้มครองจากเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนเนื้อหาที่เป็นอันตรายรวมถึงเนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมายนะว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับตลอดจนประชาชนก็มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับส่วนใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่ครับฟังทางนี้ครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะกับสินเชื่อแคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะครับจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะฮะแล้วก็ช่วยผ่อนบ้านปลดไวขึ้นนะฮะแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีหรือว่าผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีนะครับพิเศษครับออมสินเขาสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้จนถึง15กรกฎาคมนะฮะอีก 2-3 วันเท่านั้นนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Mymo ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมGSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้มอบเป็นกล่องแก้วนะสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับหรือว่าใน TikTok ช่องรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านครับธนาคารออมสินครับเขานำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย10ล้านบาทดอกเบี้ยคงที่นะ เริ่มต้นที่ 3.99% ต่อปีนะครับผ่อนนานสูงสุด30ปีคำถามก็คือธนาคารออมสินครับก็นำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปตอบถามกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผู้โชคดีคุณอุไรจากนนทบุรีนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะบ้านรอการขายนะNPA บ้านมือ2อะไรพวกนี้นะหรือมือ3มือ4มือ5กลุ่มเนี้ยฮะเห็นทางนักวิชาการอิสระด้านอสังหาริมทรัพย์นะก็กังวลเหมือนกันโอ้ยมันจะล้นตลาดหรือเปล่านะมันจะเยอะเกินไปหรือเปล่านะอันนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับดร.วิชัยวิรัตกับพันธ์นะครับนักวิชาการอิสระด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับสวัสดีครับดร.วิชัยครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
11: ครับผมโอ้พอเราพูดถึงบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยรอการขายเนี่ยเราก็นึกถึงเลย NPA อันนี้ถูกต้องไหมฮะ
12: ครับ
11: มันจะเป็นมือ2มือ3มือ4มือ5ได้หมดเนาะ
12: อันนี้ก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆนะฮะ
11: มันเป็นยังไงครับเห็นบอกว่าคือผมเนี่ยคุยกับหลายท่านบอกเอ้ยไอ้ตลาดบ้านมือ2เนี่ยนะก็คือถ้าเทียบกับบ้านมือ1นะบ้านใหม่เนี่ยบ้านมือ2เนี่ยคือคักกว่ายอดจดทะเบียนอะไรพวกอย่างเงี้ยซื้อขายมันดูแบบกระชุ่มกระชวยกว่าแต่ทำไมอยู่ๆถึงมองว่าเฮ้ยบ้านมือ2หรือว่า NPA พวกเนี้ยมันจะออกมันล้นตลาดมันเป็นเพราะอะไรยังไงครับ
12: จริงๆแล้วอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆเขาจะประกอบด้วย2ส่วนนะคุณณัฐพงศ์
11: ครับ
12: คือว่าทั้งบ้านใหม่แล้วก็บ้านมือ2ที่เขาบอกว่าจะมีอยู่ประมาณสัก 600,000 หน่วยนะครับตรงนี้เองก็เป็นตัวนึงที่ต้องมาดูแบ่งส่วนกันนะครับก็อย่างแรกเลยเนี่ยบ้านมือ2ที่คุณรัฐพงศ์พูดถึงเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีสัดส่วนเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะจริงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาในส่วนของคนที่ซื้อเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อย่างเดียวละแต่ว่าเขาซื้อเพื่อการลงทุนเอาไว้เช่าเอาไว้เก็บเป็นทรัพย์สินหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยส่วนนึงเนี่ยบางคนอาจจะถือ2หลัง3หลัง2ห้อง3ห้องนะครับถ้าเป็นคอนโดอันนี้แหละก็จะทำให้เขารู้สึกว่าไม่อยากมีภาระในการผ่อนก็จะมีการลิควิดเดทหรือว่าขายออกมาบ้างบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องเรียกว่ามันเลยทำให้ภาวะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมีตลาดของคนที่เป็นคนนักลงทุนเนี่ยปล่อยเข้ามาขายด้วยนะครับเดียวกันตัว NPA เองเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาที่มี NPL เพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทำให้ตัว NPA เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่า NPA มันเกิดจาก NPL ครับคุณณัฐพงศ
11: ์
12: เพราะว่าหลังจากที่ทางธนาคารเนี่ยเขาลูกหนี้เป็น NPL แล้วเขาก็อาจจะมีการเป็นประมูลซื้อกลับมาเป็นทรัพย์ NPA ของเขานะครับและบางส่วนอาจจะขายทอดตลาดให้ AMC นะครับซึ่ง AMC ก็ไปติดตามนี่ไม่ได้ก็ซื้อกลับมาเป็นทรัพย์แล้วก็มาขายอีกทีหนึ่งพวกนี้ก็เลยทำให้ภาวะเศรษฐกิจหลังโควิดทำให้บ้านบางส่วนเนี่ยมันถูกบังคับคดีไปนะครับแล้วขายทอดตลาดออกมาเลยทำให้ NPA เนี่ยมันมีส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับ
11: แต่ว่าเห็นข้อมูลจากศูนย์ไอ้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่เมื่อกี้ทางดร.วิชัยพูดถึงเนี่ยบอกว่าเอ้ยมือ1มือ2เนี่ยนะมีมันก็ 600,000 หน่วยเนี่ยนะเฉพาะของมือ2อย่างเดียวนี่เกือบครึ่งนะฮะ 240,000 หน่วย
12: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าจริงๆแล้วในช่วงเนี้ยส่วนหนึ่งของคนที่รู้สึกว่าไม่อยากถือไว้สำหรับนักลงทุนเนี่ยเขาก็เริ่มปล่อยใช่ไหมครับแต่ว่าถามว่าบ้านกลุ่มเนี้ยมีนัยยะไหมผมว่าเขาใจเย็นอยู่ปล่อยได้ก็ปล่อยไม่ได้ไม่เป็นไรก็ยังให้เช่าได้ยังมีรายได้กลับเข้ามานะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าตัวเลขนี้มันดูน่าตกใจที่มันเยอะที่มันมีการประกาศขายแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดครับที่ต้องเร่งร้อนขายละ
11: ครับ
12: เนี่ยนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ
11: ก็คือแสดงว่าเวลาที่เขาแปะนี่เขาปกติเขาจะแปะขายนะอันนี้แปะขายแล้วก็สลัดเช่าใช่ไหม
12: ต้องครับ
11: แสดงว่าคือถ้าพูดง่ายๆคือว่าไอ้ประมาณสัก 240,000 หน่วยเนี่ยนะหรือว่า 240,000 หลังอะไรอย่างนี้ก็นะมันมีทั้งที่ตั้งใจจะขายก็มีนะหรือว่าถ้าขายไม่ได้ไม่เป็นไรผมไม่ว่าเช่าก็ได้ผมแฮปปี้อย่างนี้มีใช่ไหม
12: ใช่ครับมีทั้ง2ส่วนเลย
11: มันจะเยอะขึ้น
12: เป็นอันนึงครับผมอะไรนะครับ
11: มันจะเยอะขึ้นไหมครับ
12: มันจะเยอะขึ้นไหมอยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าในรอบปีเนี่ยเราเห็นสัญญาณที่การซื้อบ้านมันก็ยังมีบวกนิดๆในกลุ่มของคอนโดนะครับในส่วนของที่มีการโอนก็เป็นบวกในช่วงไตรมาสที่1แล้วก็แม้กระทั่งเดือน4เองเท่าที่ไปแกะตัวเลขดูเนี่ยมันก็มีการบวกอยู่ค่อนข้างเยอะแสดงว่าคนยังซื้อนะครับซื้อแล้วจองซื้อแล้วก็ยั

0: ในการโกงอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งมาเอาแบบให้สิทธิ์ขยายต่อเนี่ยวันสุดท้ายจริงๆ30กรกฎาคมเออไอ้30มิถุนาย
1: นเป็น
0: ทริป
1: อ๋อไม่คนเร่งโอน
0: อ๋อในจำนวนบ้านมือ2ที่รอการขายหรือว่าที่อยู่อาศัยมือ2ที่รอการขายเนี่ยมัน
1: ค
0: ือถ้าเราดูในกรุงเทพดูในอะไรล่ะในต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณสักไอ้ 200,000 กว่าหน่วยเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
1: ก็จริงๆแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าบ้านมือ2ที่มีขายเนี่ยจะสังเกตว่าอยู่ในจังหวัดหลักๆเลยนะครับจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพปริมณฑลนะครับเชียงใหม่ภูเก็ตหรือว่าแม้กระทั่งหัวเมืองสำคัญอื่นๆนะฮะแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าบ้านที่คิดว่าอยากจะขายจริงๆเนี่ยนะครับหรือว่าขายออกมาเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เหมือนมีการซื้อเป็นบ้านหลังที่สองบ้างเป็นบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ตามหัวเมืองเนี่ยเป็นหลักเลยนะฮะเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับ
0: แสดงว่ามันก็ต้องก็คือบ้านหรือว่าอะไรพวกนี้เขาจะขายก็คือต้องเป็นพื้นที่ที่มันมีศักยภาพด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับอย่างเช่นง่ายๆครับว่าถ้าเราไปซื้อบ้านในกรุงเทพใช่ไหมครับเป็นบ้านหลังที่สองอย่างคอนโดเนี่ยครับเราก็ต้องซื้อคอนโดในทำเลที่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราซื้อมาปุ๊บรู้สึกอยากจะปล่อยเช่าได้ง่ายละใช่ไหมครับหรือว่าอยากจะขายก็มีโอกาสขายได้ง่ายกว่าเนื่องจากอยู่ในทำเลที่ดีนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เห็นนะว่าบ้านมือสองที่มีเกิดขึ้นเนี่ยเป็นบ้านมือสองที่อยู่ในพื้นที่หลักๆตรงนี้ทั้งนั้นนะครับ
0: ต้องวิชัยพอจะแยกได้ไหมครับว่าถ้าเราดูราคาคือบ้านมือสองเนี่ยทั้งขายหรือเช่าเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าเช่าอย่างนี้ราคามันก็ไม่ควรจะเกินครับเดือนนึงไม่น่าจะเกินสัก10,000-15,000เนาะถ้าขายว่ามันน่าจะมีเรทของมันว่าที่มันขายง่ายขายคล่องหน่อยมันจะประมาณสักเท่าไหร่กลุ่มไหนที่มันจะขายเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับถ้าเกิดเราดูตัวเลขเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่เป็นบ้านมือสองนะครับก็หลักๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่เกิน7 ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลได้รับผลจากมาตรการนะครับผลบวกจากมาตรการก็คือว่าลดค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองพวกนี้ในไตรมาสที่1เนี่ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่ง4เดือนเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีผลเนี่ยขยายตัวเนี่ยเมื่อเทียบ year on year กับตัว4เดือนที่ของปี68นะครับอันนั้นก็จะเห็นนะฮะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวยืนยันว่าจริงๆแล้วบ้านมือ2เนี่ยในกลุ่มเนี้ยเป็นบ้านที่ต้องการนะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านมือสองเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าซื้อจริงๆเนี่ยราคาถูกกว่าบ้านมือหนึ่งในทำเลเดียวกันกับบ้านมือหนึ่งนะครับสักประมาณ 20-40% นะครับซึ่งแปลว่าจากเดิมเนี่ยผมอยากจะซื้อคอนโดนะฮะในย่านนี้ผมไปซื้อบ้านมือสองผมได้เท่าๆแหละอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ผมได้ซื้อต้องการซื้อเท่าๆผมไปในทำเลเดียวกันผมไปซื้อบ้านมือสองผมได้บ้านแสนละนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกเทรดออฟกันระหว่างอาจจะบ้านมีอายุในระดับหนึ่งกับในส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาจ่ายน้อยลงครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งตามภาวะเศรษฐกิจด้วยว่าในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยคนยังต้องการซื้อบ้านเนี่ยดังนั้นเนี่ยย่อมต้องเลือกบ้านที่มีความคุ้มค่าและราคาอยู่ในความสามารถในการจ่ายไหวนะครับ
0: ครับไอ้ดร.วิชัยฮะถ้าเราดูว่าเศรษฐกิจตอนนี้นะแล้วก็ดูพวกนี้ครัวเรือนตรงนี้กลุ่มคนที่เขาแบบซื้อบ้านกลุ่มคนที่เขาผ่อนบ้านอยู่ณปัจจุบันหรือว่าคอนโดอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันเขายังมีความสามารถไหมหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราดู NPL มันขยายตัวในกลุ่มนี้มากน้อยขนาดไหน
1: คือในส่วนตอนนี้นะฮะต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบ้านในประเทศไทยเนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นแทบจะทุกปีเลยนะครับประมาณ 3-5% in average นะครับก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณตรงนั้นนะครับทีนี้ตรงนี้เองเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วในส่วนของพอราคาบ้านมันขึ้นเร็วนะครับแต่ว่ารายได้ของคนไทยเนี่ยขึ้นไม่ได้เร็วขนาดนั้นใช่ไหมครับตรงนี้มันมีแกลอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เป็นเวลาหนึ่งที่ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนที่พอมีกำลังซื้อในช่วงเศรษฐกิจดีเนี่ยรีบซื้อบ้านก่อนเพราะว่ากลัวบ้านราคาแพงนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีคนเริ่มไม่มั่นใจนะครับก็เริ่มอาจจะซื้อบ้านน้อยลงนะครับซื้อบ้านน้อยลงแปลว่าเขารออะไรอยู่บางอย่างก็คือรอเศรษฐกิจฟื้นรอรายได้เพิ่มรอความสามารถแต่มันจะทำกับบ้านใหม่นะครับตรงนี้เองก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้

0: นี้เนี่ยเป็นภาวะที่ผู้ประกอบการเองหรือว่าแม้กระทั่ง AMC หรือแม้กระทั่งในส่วนของผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านอสังหาเนี่ยเลยไปคิดรูปแบบของ rent to own แต่ว่าอยู่มาเช่ากับไอซี
1: ่
0: แล้วก็เช่าไปถึงครบ20ปีนะโอนให้อย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ที่เราเห็นนะฮะว่าเป็นรูปแบบของธุรกิจที่มันมีการเติบโตอยู่ในช่วงนี้แล้วก็แทบจะทำกันทุกๆแห่งนะครับน
1: ี
0: ่ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยมีบ้านได้เร็วขึ้นและคนเนี่ยก็เริ่มไม่ได้เข้าสู่โหมดการซื้อละจะเข้าสู่โหมดการ rent to own เนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญอ้ออีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเข้าสู่โหมดนี้เนี่ยเยอะเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณนัทพงศ์ตามข่าวใช่ไหมครับว่า rejection rate เนี่ยที่ทางสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรแถลงอยู่เมื่อ2วันที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ยังพบว่ามันยังมี rejection rate ถึงประมาณ 50% อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของสถาบันการเงินเองเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานในการกันกรองเนี่ยค
1: ่
0: อนข้างมีมาตรฐานมากนะครับมันก็เลยทำให้โอกาสคนที่จะผ่านเข้าไปเนี่ยภายใต้สถานการณ์อย่างนี้ภายใต้เครดิตปัจจุบันแบบนี้นะครับก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นอุปสรรคและทำให้คนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้อันนี้ก็คือปัญหา
1: ถ้าเราดูว่าเอกรณีของราคาวัสดุก่อสร้างอะไรที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้บ้านมือหนึ่งนี้มันขยับเนาะมันก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นอ่ะราคาต้นทุนมันเพิ่มขึ้นพอมือสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตามไหมหรือว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกถือว่าใช้โอกาสที่เพิ่มขึ้นไปด้วย
0: อ๋อจริงๆแล้วบ้านมือสองจะไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะว่าในส่วนของสถาบันการเงิน AMC หรือว่าคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยเขาจะดูจากราคาตลาดในปัจจุบันนี้เนี่ยราคาตลาดของที่อาศัยเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนะครับมันก็เลยทำให้ราคาขาย pricing เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ขึ้นนะในความเป็นจริงนะครับมันก็ยังเป็น margin ประมาณเดิมอยู่แต่ว่าตรงข้ามบ้านมือหนึ่งอ่ะจะเห็นเลยว่าบ้านที่เปิดตัวใหม่นะครับคุณณัฐวงศ
1: ์
0: ส่วนใหญ่เปิดตัวราคาแพงหน่อยนะครับมันก็แปลว่าเขาเปิดราคาถูกไม่ได้นะครับเพราะว่าของถูกยังเหลือเยอะนะครับแล้วก็ยังขายไม่ค่อยได้นะฮะที่ของแพงก็ยังพอขายได้ก็ไปเปิดของแพงกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เห็นนะฮะว่าตลาดเนี่ยมันจะขยับราคาขึ้นจริงนะครับแต่ว่าจะเป็นกับกลุ่มที่เปิดตัวใหม่และก็เป็นกลุ่มราคาสูงหน่อยครับ
1: เอ๊ะคุณวิชัยเมื่อกี้น่าสนใจว่าคือจริงๆเราเคยคุยกันมาแล้วแหละบ้านที่ตอนนี้มันใช้รูปแบบของ rent to own เนี่ยนะก็คือเช่าก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มันทำทุกสินค้าเลยนะนี่บอกเห็นเนี่ยอะไรเนี่ยติดตั้งให้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะเออให้เลยเนี่ยเดือนละอะไร699บาทเนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆครบ8ปีซื้อได้ในราคา1บาทอย่างเงี้ย
0: อันเนี้ยเป็นลำหนึ่งที่มันสะท้อนนะฮะคุณรัตพงศ์ว่ากำลังซื้อของคนไทยเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ไม่ได้ดีกระเตื้องขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: ทำให้รูปแบบการนำเสนอขายเนี่ยขายเป็นก้อนจ่ายเป็นก้อนหรือแม้กระทั่งกู้แบงค์มาจ่ายเนี่ยก็ยังทำยากใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเลยต้องสร้างรูปแบบของการขายเนี่ยโดยสร้างรูปแบบทางการเงินมารองรับเนี่ยในรูปแบบอย่างนี้ครับไม่งั้นมันขายยากจริงๆใช่ไหมครับนั้นกลายเป็นว่าจริงๆแล้วทางบริษัทต่างๆที่ทำแบบนี้เนี่ยเขาจะมี leverage ของเขาก็คือว่ามีภาระที่จะต้องมาแบกต้นทุนพวกนี้อยู
1: ่
0: พอสมควรนะครับแต่ผมเชื่อว่ารูปแบบเนี้ยมันคงเป็นไปในช่วงสั้นๆนะครับเหมือนตอนนี้ถ้าน้ำท่วมเรือนะครับเรือมันรั่วต้องวิทย์น้ำออกก็พยายามทำไม่ให้เรือร่มไปนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับแต่วันหนึ่งที่สตรีกลับมาดีเนี่ยผมเชื่อว่ารูปแบบนี้ก็อาจจะค่อยๆลดบทบาทลง
1: มันจะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อบ้านเนี่ยนะเราก็โอ้โหผ่อนดาวอะกลางผู้ประกอบการเนาะบ้านยังไม่เรายังเห็นแค่ที่แล้วบางทีเนี่ยนะเราก็ผ่อนไปเรื่อยๆผ่อนพอสักพักหนึ่งตอนที่เกิดวิกฤตแล้วตอนนั้นกลับเข้ามาเนี่ยบอกโอ้บ้านเสร็จรอขายคือต้องสร้างเสร็จก่อนให้เห็นของก่อนคนถึงไปอยู
0: ่
1: คนถึงไปซื้อไอ้นี่มาเป็นแบบเลนทูโอนมันจะไม่แบบพัฒนาไปแบบแล้วต่อไปในอนาคตมันจะเป็นเลนทูโอนอย่างเดียวหร
0: อคือจริงๆแล้วต้องเรียนว่าการทำเลนทูโอนเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีต้นทุนนะครับใน ในส่วนของผู้ประกอบการที่ดำเนินการพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันครับเพราะว่าตรงนี้เองก็เป็นลำหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นการเหมือนกับเทคนิคในการระบายของอ่ะนะครับในความเห็นของผมนะแต่ว่าพอของเนี่ยเดี๋ยวสภาพคล่องมันเริ่มดีขึ้นขายของได้ง่ายขึ้นพวกนี้ก็จะค่อยๆน้อยลง
1: หายไปเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ามันจะดีสำหรับคนที่เข้าไม่ถึงจริงๆครับเข้าไม่ถึงอันนี้ก็ในช่วงที่เศรษฐกิจดีคนที่มีรายได้มีอะไรต่างๆเขาก็เข้าสู่ระบบมอร์เกจกู้กับแบงค์หลักครับอันนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งที่ต่อไปมันจะเห็นพวกนี้เยอะขึ้นคิดว่าจะปีนี้จะเห็นเวนทูโอนเยอะแต่ปีหน้าอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับ
1: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.วิชัยครับ
0: ครับพี่ทอมยินดีครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ครับดร.วิชัยวิรัตพัฒน์นะครับนักวิชาการอิสระด้านอสังหาริมทรัพย์นะคุยกับดร.วิชัยได้มุมได้เหลี่ยมใหม่ๆทุกทีนะฮะสนุกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูเรื่องของเอลนีโญสักนิดนึงว่าจะจุดภาคการเกษตรมากน้อยขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติโปรดก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
8: Exim Bank สิ
7: Exim Bank เหรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
9: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
10: สมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life จากธนาคารออมสิน
11: ช่วงที่2นะครับห้ามพลาดครับโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายนะครับรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทนะครับจับแล้ว2ครั้งครับครั้งที่1นะ16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทครั้งที่2เมื่อ16มิถุนายนนะรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทแล้วก็โอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายในครั้งที่3ครับในวันที่16กรกฎาคมนะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมนะครับที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะฮะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มนะครับแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากทั้งแบบ1ปีหรือว่าแบบ2ปีนะครับที่ยังไม่ครบอายุทั้งแบบใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดนะครับพร้อมกับรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดนะครับที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองที่แอปพลิเคชันไมโมนะครับถึง15กรกฎาคมนะฮะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อเร็วนี้ครับทางสำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีนะครับได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนะเพื่อสร้างความรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และการพัฒนาความรู้ทักษะแล้วก็ความสามารถด้านดิจิทัลนะครับให้กับประชาชนครั้งที่3ทับ2569นะภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางดิจิทัลได้อย่างหลากหลายเข้าเทียมและรู้เท่าทันครับ โดยมีกิจกรรมสำคัญสำคัญดังนี้นะครับ1ก็คือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้นะในหัวข้อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อกับความท้าทายด้านดิจิทัลในสังคมปัจจุบันนะฮะ2คือกิจกรรมการบรรยายเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อดั้งเดิมแล้วก็สื่อใหม่แล้วก็กิจกรรมกลุ่มเวิร์กช็อปที่1นะฮะเรื่องของการฝึกทักษะการรู้เท่าทันสื่อผ่านคำถาม 5X นะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมสำคัญที่3นะก็คือการบรรยายหัวข้อทักษะพลเมืองดิจิตอลและสมรรถนะด้านดิจิตอลที่จำเป็นกับชีวิตประจำวันและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่2เรื่องรู้ทันสิทธิ์วิเคราะห์เนื้อหานะฮะแล้วก็โฆษณาที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์นะครับละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคนะในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะครับส่วนกิจกรรมที่4นะเป็นการบรรยายหัวข้อผลกระทบจากสื่อที่ไม่ปลอดภัยนะและมีส่วนร่วมนะในสื่อและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่3ก็คือเรื่องเจอกรณีสื่อไม่ปลอดภัยแจ้งที่ไหนครับกิจกรรมที่5นะคือถอดบทเรียนแล้วก็การทำแบบทดสอบนะวัดสมรรถนะทางดิจิตอลนะครับหลังจากการอบรมนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะของกสทช.นะครับส่วนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ครับเขาจัดเต็มบริการทางการเงินพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีครั้งที่12ระหว่างวันศุกร์ที่17ถึงวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะก็คือศุกร์นี้นะณชั้น1นะศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีนะบูธหมายเลข 7B นะครับภายใต้แนวคิด Exportโคพายล็อตเคียงข้างช่วยเหลือธุรกิจไทยส่งออกมั่นใจทุกสถานการณ์และเชื่อมโอกาสธุรกิจไทยไปไกลทั่วโลกนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นสินเชื่อพิเศษมากมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Exim Contact Center 02169999นะครับวันนี้นะคำถามง่ายๆครับธนาคารออมสินนะนำเสนอสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับไปตอบใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านมอบเป็นกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสิน1รางวัล นะครับช่วงที่2ครับเดี๋ยวคุยกับนักวิเคราะห์สักนิดหนึ่งว่าเอลนีโญเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้ภาคการเกษตรของบ้านเราเนี่ยนะได้รับความเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะฮะคุณกิจชนนจินดาวงอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณกิจชนนครับ
12: ใช่ครับนะครับคงขา
11: ครับผมคุณกิจนนท์ครับถ้าดูเอลนีโญนี่ตอนนี้เข้ามาแล้วนะแต่ว่าบอกว่าคาดการณ์ยังน่าจะถึงปีหน้านะแล้วก็จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเฉพาะฉะนั้นความเสียหายในภาคการเกษตรก็น่าจะมีพอสมควรเหมือนกันเรามองยังไงครับสำหรับกรุงไทยคอมพลัสครับ
12: จริงๆเรามองเอลนีโญรอบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่หนึ่งรอบนะครับที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับอย่างที่คุณรัฐพงศ์บอกว่าสัญญาณเนี่ยค่อนข้างมาที่จะชัดเจนแล้วนะครับหากดูในเชิงของพวกปริมาณน้ำใช้ก้านในเขื่อนของเราที่เป็นน้ำสำรองนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤตแล้วนะครับคุณนรพงศ์โดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางนะครับทำให้หากเอลนีโญเนี่ยยืดเยื้อถึงปีหน้าเนี่ยพืชที่พอปลูกในฤดูแรงหรือว่าปลายปีนี้เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อีกสิ่งที่น่ากังวลเลยนะครับคุณนรพงศ์ที่เอลนีโญเนี่ยไซเคิลการเกิดเนี่ยแต่ก่อนนะครับมันเกิดทุก5ปีเนาะคุณนรพงศ์แต่หลังๆมาเนี่ยมัน
11: เกิ
12: ดประมาณ3ปีนะครับส่วนครั้งล่าสุดเนี่ยของปีเนี่ยนะครับคุณนัทพงศ์ก็คือ2ปีการความถี่ในการเกิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถี่มากขึ้นนะครับทำให้การรีคัฟเวอรี่ในส่วนของภาคเกษตรเนี่ยก็อาจจะมีเวลาในการที่จะฟื้นตัวน้อยลงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราก็ค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันครับคุณนัทพงศ
11: ์แล้วเรามองกลุ่มไหนยังไงฮะที่เขาจะได้รับผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อภาคการเกษตรเป็นยังไงบ้างฮะ
12: ถ้าแบ่งเป็นแต่ละประเภทสินค้าใช่ไหมครับ
11: คร
12: ับ เรามองว่าข้าวเนี่ยเป็นสินค้าที่อาจจะรับผลกระทบมากสุดครับเพราะว่าเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะใช้น้ำมากนะครับแล้วก็การเพาะปลูกเนี่ยอยู่นอกเขตชลประทานนะครับโดยในกรณีถักนะครับเราก็มองว่าผลผลิตข้าวนี่จะเสียหายอยู่ที่ประมาณ 5.4 ล้านตันนะครับมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านบาทนะครับโดยเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ2ใน3ของความเสียหายทั้งหมดจากเอลนีโญนะครับรองลงมาเป็นอ้อยกับมันสำปะหลังนะครับที่ความเสียหายที่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะครับคุณนรพง
11: ศ์อันนี้มันจะไปเสียหายยังไงเสียหายกับเกษตรกรหรือยังไงฮะที่เราบอกว่าโอ้โหมันต้อง 40,000 กับอีก 20,000
12: คืออย่างแรกเลยครับอย่างข้าวอย่างนี้มันเป็นพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะคุณนรพงศ์ถ้าสมมติว่าในส่วนของน้ำลดลงนะครับไอ้ตัวผลผลิตต่อไร่เนี่ย หรือว่ายิวในการเพาะปลูกไม่จ่ายได้ลดผลิตน้อยลงใช่อ้อยเช่นเดียวกันนะครับก็ความหวานพวกเซียอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะว่าน้ำน้อยครับ
11: ราคาแต่ราคามันดีนะถูกไหมของมันน้อยราคามันดีนะ
12: เป็นเช่นไม่ได้ว่าราคาเนี่ยมันก็ควรจะดีแต่จริงๆถ้ามองในมุมของเกษตรกรใช่ไหมคุณณัฐพงศ
11: ์
12: การที่ราคามันขึ้นเนี่ยแต่มันก็ต้องเทรดออฟกับในส่วนของผลผลิตที่ลดลงดังนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเกษตรกรมากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าคือมันเทรดออฟกันระหว่างผลผลิตที่ลดลงกับราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ช่วยไม่ได้มีผลดีจากราคาที่ขึ้นเท่าไหร่ครับ
11: แต่ว่าข้าวนี่ผมถามอย่างนี้คือผมคุยกับคนที่เขาทำส่งออกข้าวนะเขาก็บอกว่าถ้าดูแบบข้าวนาปีนะเนี่ยที่เรากำลังปลูกอยู่นะเดี๋ยวมันจะเก็บเกี่ยวกันเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยนะอันเนี้ยคิดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่หลังจากนี้ใช่ไหมหลังจากข้าวนาปีไปแล้วที่เราจะมาทำขอบ2ขอบ3อะไรพวกอย่างเงี้ยที่มันจะได้รับจากเอลนีโญซูเปอร์เอลนีโญใช่ไหมครับ
12: อย่างที่บอกครับคือการเกิดเอลนีโญเนี่ยมันถี่ขึ้นในคุณณัฐพงศ์อย่างปีที่แล้วอะไทยหรือว่าในส่วนของเอเชียนี่เพิ่งเจอกับลานิญาดังนั้นนะปริมาณน้ำที่เสิร์ฟที่พอปลูกสำหรับฤดูนี้มันก็เลยยังพอมีอยู่เพราะว่าเอลนีโญไม่เกิดถี่ขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ขอบที่ได้รับผลกระทบนี้จะเป็นในส่วนของปีหน้าที่ชัดเจนเลยนะครับจะเป็นในส่วนของค่าหน้าต่างนะครับที่พอปลูกในส่วนฤดูแล้งนะครับที่อาจจะเป็นผลค่อนข้างที่จะชัดจากผลของเอลนีโญนะครับเพราะว่าฤดูฝนปีนี้ฝนก็ไม่ได้ตกมากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับทำให้เป็นน้ำสำรองในช่วงปลายปีถึงต้นปีหน้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มากครับ
11: นอกจากที่มันส่งผลถึงเกษตรกรแล้วมันจะมีซัพพลายเชนอื่นๆที่มันจะต่อเนื่องไหมข้าวสีได้น้อยส่งออกได้น้อยอะไรอย่างนี้มีผลต่อเนื่องไหม
12: ในส่วนของข้าวเนี่ยอย่างแรกเลยปีนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้กระทบกับการส่งออกมากนะครับแต่ในส่วนของข้าวเนี่ยมันจะไปกระทบกับการแข่งขันในตลาดส่งออกมากกว่านะครับส่วนน้ำตาลเนี่ยมองว่าในปีนี้นะครับก็ยังคงมีผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะพออยู่นะครับในส่วนของประเทศตลาดโลกนะครับในส่วนของประเทศบราซิลเองเนี่ยก็คงว่ายังมีในส่วนของผลผลิตค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมเนี่ยก็เลยมองว่าในปีนี้ก็ยังไม่ได้กระทบมากแต่กระทบในส่วนของปีหน้าครับ
11: ครับไอ้62,000ล้านเนี่ยลงสีเขาจะได้รับผลกระทบไหม
12: 62,000ล้านคือลงสีเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบในเชิงของว่าณปัจจุบันนะครับเขามีในส่วนของกำลังการผลิตเกินอันนี้แปลว่าคือเขามีกำลังการผลิตมากกว่าผลผลิตนะครับคุณณัฐพงศ
11: ์
12: ซึ่งตรงนี้ก็แปลว่าเขาต้องนำเขาเรียกว่าอะไรต้องรับซื้อข้าวเปลือกข้าวลงสีให้มากเพื่อจะให้มากขึ้นเพื่อที่จะรักษากำลังการผลิตไว้เพื่อที่จะให้เกิดในส่วนของอีโคโนมีออฟสเกลในการผลิตข้าวนะครับคือยิ่งผลิตเยอะต้นทุนยิ่งถูกลงอย่างเงี้ยครับคือกลายเป็นว่าในส่วนของผลผลิตข้าวที่ลดลงเนี่ยอาจจะทำใหการผลิตของโรงสีรายเล็กๆอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ได้คุ้มกับการที่จะเปิดโรงสีหรือว่าในเรื่องของค่าไฟที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะกระทบตรงนั้นมากกว่า
11: โอ้ภาพรวมนี้ถ้าบอกอย่างนี้นี่เราเฉพาะแค่สามชนิดเองนะมีข้าวมีอ้อยมีมันสำปะหลังถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยอื่นๆที่ภาคการเกษตรมันจะรวมพวกอะไรล่ะไอ้ไม้ผลอะไรพวกอย่างนี้ด้วยไหมผมเห็นเนี่ยตอนนี
12: ้ไม้ผลก็คิดว่ามีผลแน่นอนครับคุณณัฐพงศ
11: ์
12: เพราะว่าจะมีในส่วนของไม้ผลที่อาจจะต้องใช้น้ำเยอะครับก็อาจจะในส่วนของผลิตต่อไร่หรือว่าในส่วนของประชุมรสชาติอะไรเงี้ยครับคุณณัฐพงศ์อาจจะไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับ
11: ปีหน้า
12: ไม่ได้ดีเหมือนช่วงลานินญา
11: บอกปีหน้าสงสัยทุเรียนแพงแน่ปีนี้ทุเรียน
12: น่าจะเป็นไปได้
11: น
12: ่
11: าจะเป็นไปได้
12: แต่ว่าเทรดออฟเรื่องผลผลิตที่ลดลงนะครับคุณณัฐพงศ์มันก็ในส่วนของเกษตรกรก็จะไม่ได้รับประโยชน์มาก
11: ถ้าอย่างนี้เราควรจะทำยังไงในฐานะที่เราแบบติดตามมาว่าเฮ้ยมันได้รับผลกระทบแน่มันควรจะปรับรูปแบบวิธีการที่มันจะช่วยลดความเสี่ยงอะไรต่างๆยังไงไหมคร
12: ับ จริงๆถ้าเราโฟกัสไปที่พืชที่เราถึงเรามาได้ติดต่างข้าวนะครับณปัจจุบันนะครับเราก็อาจจะต้องหันไปใช้วิธีการเพาะปลูกที่ใช้ข้าวมาลงนะครับแล้วก็ทำนาเปียกสลับแห้งนะครับที่อาจจะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นแม้ว่าในส่วนของผลผลิตต่อไร่เนี่ยก็ยังคงลดลงแต่เราก็ใช้น้ำลดลงนะครับมันจะต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชนบทนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็อาจจะได้ รับผลกระทบโดยตรงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของการวิจัยทางพืชนะครับที่อาจจะทนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าแนวโน้มการเกิดเอลนีโญเนี่ยอย่างเทรนที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างที่จะเกิดถี่ขึ้นนะครับนะครับผมแต่ว่าในอนาคตอาจจะเป็น new normal เลยก็ได้ที่เราอาจจะเจอเอลนีโญทุก2ปีนะครับ
13: อย่างการทำนาที่เมื่อกี้พูดถึงเปลี่ยนสลับแห้งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณกิจนนท์ได้ลงไปในรายละเอียดนะว่ามันไปเพิ่มต้นทุนให้กับเกษตรกรนะไปเพิ่มต้นทุนให้ชาวนาไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มหรอกแต่ว่าต้องใช้เวลาดู
12: จริงๆมันเป็นวิธีการปรับเปลี่ยนมุมมองการเพาะปลูกเฉยๆนะว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มในส่วนของต้นทุนเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการเหมือนการเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกแค่นั้นนะครับจากวิธีดั้งเดิมมาเป็นวิธีแบบใหม่ครับ
13: แต่ว่าความเคยชินมันมาที่หนึ่งแล้วเนาะ
12: ใช่
13: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณกิจชนนท์ครับ
12: ครับสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณกิจชนนท์จินดาวงศ์นะครับนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสนะครับก็มาดูเรื่องของผลกระทบนะจากเอลนีโญเนี่ยเขาก็กังวลเหมือนกันว่ามันอาจจะจุดภาคการเกษตรนะโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะสำหรับเอลนีโญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจะทำให้ผลผลิตมันลดลงนะมูลค่าถ้าคิดเป็นความเสียหายเนี่ยเฉพาะข้าวนะครับประมาณสัก 40,000 กว่าล้านผมคิดคาดว่าจะลดลงถึง 5.4 ล้านตันนะอ้อยนะอ้อยก็ลดลง12ล้านตันค่าความเสียหายประมาณสัก 10,000 ล้านมันสำปะหลังก็บอกว่าเสียหายประมาณสัก 8,000 เฉพาะอ้อยออกมาสำปะหลังก็ 20,000 แหละนะฮะค่าอีก 42,000 43,000 นะอ่ะก็เป็นความการคาดการณ์นะฮะสำหรับไอ้เรื่องเอลนีโญนะครับแต่ว่าพอเราคาดการเสร็จเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อก็คือว่ารู้แล้วว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดจะเตรียมพร้อมในการรับมืออย่างไรอันนี้สำคัญที่สุดเพราะมันจะช่วยลดในการคาดการการเสียหายนี่แหละครับให้มันเหลือน้อยลงนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามนะฮะวันนี้นะก็สองช่วงของรายการเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจช่วงที่สองนี่ช่วงทำมาหากินนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะ10 โมงถึง 11 โมงนะครับผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานวลลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
14: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
15: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
16: คิดก่อน

0: ไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครสองเขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำมาติดตามกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา10นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารมีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ยืนไว้อาลัย10นาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตงานปัจจัยสูตรรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
2: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หักตะมนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับชื่อของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนหิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอนสามีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนีโญคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในกระพายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเก็งพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอหวังวิเศษอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอปากพยอมอำเภอกงกราอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น

ขออภัยค่ะฝนกลุ่มนี้มีความแรงเพิ่มขึ้นส่วนพื้นที่ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้กระทบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโพธาบุรีอำเภอทับปุดอำเภอท้ายเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอบ้านตะกุนอำเภอพุนพินอำเภอเมืองอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระโนดจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิ้งกราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: ไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสมีทั้งปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์และเคมีเกษตรราคาพิเศษเพียงนำทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาในงานรับทันทีส่วนลดสูงสุด 1,500 บาทต่อครัวเรือนพิเศษสุดท่านใดที่มีบัตรดินดีหรือผ่านมาตรฐาน GAP หรือเป็นสมาชิกสนปช.ได้รับสิทธิส่วนลดเพิ่มเติมแล้วมาพบกัน 15-16 กรกฎาคมนี้ณสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ 9:00 นถึง 4:00 นธงเขียวราคาประหยัดพลัสลดจริงคุ้มจริงเพื่อเกษตรกรไทย
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผอมโรงความเศร้าสูงกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินขาวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยกินตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคูเมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้ดีจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

สวัสดีครับคุณที่รักคะก็ต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ทั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนับค่ะเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยตอนโดยทีมงานทั้งหมดสีเรื่องน้อยนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้หลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กน้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไทยรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ไทยแลนด์สตอรี่เป็นประจำครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทั้ง27รายตอนนี้ได้27รายแล้วครับในคืนนี้ตอนระดับประมาณเช่นคืนตอนที่คืน 2-3 นาทีนั้นเองเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับที่สถานบันเทิงตรงลาดพร้าวแล้วก็มีคนนักท่องเที่ยวอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งหนีออกมาได้แต่อีกส่วนหนึ่งเสียชีวิตทางออกมีทั้งหมดเท่าที่ดิฉันดูผังนะมี4แต่เปิดแค่1ดิฉันนึกไปถึงว่าปี52จำเหตุการณ์นั้นได้39ครับคืนวันที่31ดิฉันนึกไปที่ฉันรู้มันคืออุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้มันสูญเสียแต่คนที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของควรจะต้องทำความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการให้มากกว่านี้ใช่ไหมคะทางออกอีก3ทางที่ปิดได้ทำไมเปิดได้ทางเดียวดิฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากๆแต่ว่า

0: น้องรอพี่สามีรอภรรยาภรรยารอสามีโอ้มันยุ่งไปหมดเลยอ่ะนะครับดิฉันเชื่อว่ามีใครอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเอาเป็นย่องเดี๋ยวความดีเรื่องนี้กันว่าแต่ละคนจะออกมาพูดว่าอะไรน้องจะขอจะแสดงความเสียใจตอนนี้ก็ขอแสดงความเสียใจเลยแต่ว่าไม่เห็นพูดอะไรมากกว่านี้นะครับถามดิฉันขึ้นมาว่าดิฉันหายหรือยังยังไม่หายยังไม่หายค่ะโอ้โหนี่เป็นเยอะมากนะแล้วเป็นงานมากด้วยถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาต้องนอนโรงพยาบาลไปอย่างน้อย3คืนเนาะดิฉันนี่ประเภทแบบอดทนจริงๆนะอดทนเกินไปแล้วเนี่ยวันนี้หมอบอกว่าไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมีการเสร็จแล้วดิฉันจะกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพราะว่าอาจจะต้องให้มันเจ็บปวดแล้วก็ไปเช็ด
1: จะอะไรก็อย่าง
0: เดีย
1: ว
0: เขาต้องการจะไปเลยจะไม่ต้องจำเป็นหรอกนะครับเพราะไม่งั้นร่างกายจะไม่สมบูรณ์ค่ะตอนนี้ไปคุยกับอาจารย์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สมโชคประทุมประธานคณะทำงานทราบว่าเพิ่งแก่ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลไปทักทายกันอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ที่กรุณาให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
2: ครับ
0: รับสมุดแต่บ่นเรื่องเมื่อคืนนี้มีการ
2: ฟังไม่ทันเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จแล้วขอฟังหน่อยว่าเรื่องอะไรหน
0: ออ๋อเรื่องเมื่อคืนนี้ที่มีการสูญเสียเกิดขึ้นที่ผับที่ลาดพร้าวไงคะ
2: เยอะมากเยอะมาก
0: ไปทั้งหมดเกือบ30คนแล้วนะคะ
2: ไม่นับผู้ชายที่ฝั่งตอนเช้า
0: ใช่
2: ตาสาวจริงจริงเลย
0: แล้วก็หนักเคสหนัก18-9คนเนี่ยที่หมายถึงหนักเลย
2: ใช่ทราบข่าวแล้วตาสาวมา
0: ใช่
2: เรื่องนี้ก็เรื่องนี้นะก็เคยไม่ใช่เคยแหละทำอยู่ก็คือว่ามีอินโฟกราฟิกที่ทำอยู่ใน2ประเด็นนะใช้หัวว่าอีกแล้วกับอีกหัวหนึ่งใช้คำว่าเมื่อไหร่หมายความว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ครั้งที่1นะในประเทศไทยแต่มันก็อีกแล้วอะแล้วเราก็มาถอดบทเรียนแล้วคำว่าเมื่อไหร่ใช่หมายความว่ามันมีวิธีแก้ปัญหาอยู่แล้วตามมาตรฐานความปลอดภัยเมื่อไหร่มาตรฐานเหล่านั้นจึงจะถูกทำและฝ่ายที่ดูแลด้านกฎหมายเนี่ยที่ต้องเข้าไปตรวจตราต่างๆเนี่ยจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนเนี่ยปลอดภัยไม่เฉพาะเรื่องนี้นะปลอดภัยในทุกๆเรื่องเลยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละก็คือมีสองคำนี่แหละอีกแล้วกับเมื่อไหร่
0: อยากให้อาจารย์เป็นกรรมการด้วยนะกรรมการ
2: อะไร
0: กรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนี่ไง
2: ก็พยายามคือตอนนี้เขาให้เป็นแบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของสสสเวลาเขามีเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาต้องมาปรึกษาแล้วก็พยายามเอาไอเดียนี่แหละไปบอกสสสว่าสสสดำเนินการที่เรียกว่าเป็นแกนของกระบวนการเลยนะคือการสร้างให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่าสังคมแห่งความปลอดภัยเปลี่ยนประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยในทุกๆด้านในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละพื้นฐานเลยคนไทยเนี่ยเราค่อนข้างนะเวลาพูดคนไทยหมายถึงผมด้วยนะเราค่อนข้างจะไม่ค่อยที่จะเข้มงวดมากนักในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเห็นได้ทุกวันอะเรื่องการจราจรอะไรในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแหละนะเราไม่เข้มงวดแล้วเราก็ไม่ตระหนักมากพอเราก็ไม่ได้ใช้กฎหมายให้เข้มงวดดีพอมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งนะเป็นฝรั่งนะแล้วเขาก็ต้องจัดงานเลี้ยงบนรูฟท็อปแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีแต่คนสำคัญไปอ่ะไอ้ที่เขาทำนะเขาไปเดินตรวจที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่เขาไปจัดนี่แหละแล้วพอเห็นแบบว่ามีคนเอาไอ้ที่ดื่มเบียร์ไปวางไว้ตรงจุดที่เป็นทางเดินที่คนจะต้องเดินขึ้นลงเนี่ยหรือเป็นทางหนีไฟเนี่ยเขาสั่งเลยหยุดเดี๋ยวนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ให้ทำย้ายออกในทันทีเป็นต้นเพราะเขารู้ว่าถ้าคนมันรวมกันเยอะๆแล้วต้องมันหนีไม่ได้เพราะคุณไปบล็อกไว้อย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่ฝรั่งเขาทำเขาไม่ยอมเลยในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยสมัยเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะไปแคนาดาไปเรียนหนังสือนี่แหละเจ ิ่งแรกที่เดินเข้าไปในห้องอาหารนะรู้สึกแปลกใจเขาเขียนว่าห้องนี้ห้ามนั่งเกิน60คนมันก็คือห้องอาหารคาเฟ่ทีเดียวธรรมดานี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เรื่องเดียวกันถ้าคนเยอะก็หนีไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นโอ้มาตรฐานความปลอดภัยเยอะมากเยอะจริงๆเลยนะของเรานี่จริงๆรู้อะทุกคนรู้หมดเลยแต่โดยเฉพาะข้าราชการเนี่ยรู้หมดว่าอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ว่ากฎกติกาก็มีนะปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วเราเนี่ยทำตามนั้นหรือไม่ ก็ตอบว่าไม่ได้ทำนั่นแหละมันจะเกิดปัญหาไง
0: ใช
2: ่นั่นแหละก็คือสองคำนั่นแหละก็คือคำว่าอีกแล้วกับเมื่อไหร
0: ่กับเมื่อไหร่
2: ใช่
0: หนูนึกถึงชาติก้าผักเมื่อปีห้าสอง
2: แล้วนั่นแหละเป็นร้อยเลยแหละตอนนั้นแหละข่าวใหญ่มากเป็นร้อยใช่แล้วเราก็ถอดบทเรียนเขาจนเขาออกกฎกฎกระทรวงมาไงว่าสถานที่แบบนี้นะฝ้าเพดานต้องเป็นสารกันไฟถามว่าแล้วทำหรือไม่เพราะว่าสิ่งแรกที่ติดก็ติดตรงเพดานพอติดเพดานควันเยอะๆก็สำลักควันเสียชีวิตกันหมดเลยทางหนีไฟอยู่ตรงไหนจำนวนคนที่อยู่ตรงนั้นเกินกว่าปริมาณที่กำหนดตามกฎหมายหรือไม่เป็นต้นนะคือเขามีหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำ
0: โอเคครับมาคุยเรื่องยาดีกว่า
2: ได้เลย
0: ทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังฝากเรียนถามบอกว่าเขามียาก่อนอาหารกับยาหลังคือทานยาก่อนอาหาร
2: เอาไปทาน
0: กับยาหลังอาหารได้ไหม
2: คำตอบ

0: ออกฤทธิ์นะออกฤทธิ์ได้ไม่ดีส่วนเรื่องของน้ำผลไม้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับยาบางชนิดนะไม่ใช่ทุกชนิดหรอกเช่นพวกน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยมันก็จะไปจับรบกวนการดูดซึมทำให้ก็ดูดซึมได้น้อยลงนั่นแหละซึ่งมียาเยอะเลยเช่นยาแก้แพ้ยาความดันยากระดูกรุนโอ้กี่ประถาเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปดื่มสิ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยแต่แก่นมน้ำผลไม้ต่างๆนะร่วมกับยาดีที่สุดก็คือน้ำเปล่าตอนนี้มันมีน้ำผลไม้อีกชนิดหนึ่งชื่อว่าเกรปฟรุตเกรปฟรุตเจ้าน้ำเกรปฟรุตเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับที่พูดเลยเมื่อกี้เราพูดว่าน้ำส้มน้ำแอปเปิ้ลเมื่อกินพร้อมกับยาเนี่ยยาจะถูกดูดซึมได้น้อยลงแต่เกรปฟรุตเนี่ยมันจะทำให้ยาบางชนิดเนี่ยออกฤทธิ์มากขึ้นจนเกิดพิษจากยาได้นะครับ อันนี้ก็เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับนมน้ำผลไม้ครับ
1: แล้วกาแฟ
0: อะไรนะ
1: กาแฟเห็นบางคนทานยาแล้วก็ทานกาแฟ
0: กาแฟก็ไม่ได้มีผลเป็นพิเศษยกเว้นว่ายาบางชนิดเนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วเมื่อกินคู่กันก็ยิ่งใจสั่นไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปน้ำเปล่าดีที่สุดครับ
1: น้ำเปล่าดีที่สุดได้ครับคำถามต่อไปยาพาราของเด็กเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยเขาเลยต้องทานตั้งแต่อายุ6เดือนถึง1ปีแล้วก็เปลี่ยนมา1ปีถึง2 2ถึง3 3ถึง4ถามว่ายาพาราของเด็กเนี่ยเด็กทานจนถึงอายุเท่าไหร่ถึงจะเปลี่ยนไปเป็นยาพาราของผู้ใหญ่ได้ครับ
0: เด็กถ้าเด็กเล็กก็คือใช้ยาน้ำ
1: ใช่
0: คำตอบที่หนึ่งก็คือเมื่อเด็กโตถึงจุดหนึ่งเราก็เปลี่ยนจากยาน้ำไปเป็นยาเม็ดซึ่งกว่าเด็กจะกลืนยาเม็ดได้ก็ทั่วๆไปนะก็อาจจะสักประมาณสัก6ขวดแต่ก็ไม่แน่นะคำตอบที่หนึ่งก็คือว่าก็เริ่มเปลี่ยนจากยาน้ำของเด็กเนี่ยนะไปเป็นยาเม็ดก็เมื่อเด็กเริ่มกลืนยาเม็ดได้ตอนนี้เมื่อมาถึงคำว่าเมื่อเป็นยาเม็ดแล้วมันก็มียาเม็ดของเด็กกับยาเม็ดของผู้ใหญ่ซึ่งมีความหมายว่าเม็ดมันเล็กกว่ากันยาพารามันมีเม็ดชนิด325มิลลิกรัมต่อเม็ดอันนี้โรงพยาบาลเขามักจะเขียนว่าเป็นยาพาราเด็กส่วนของผู้ใหญ่ที่เรากินกันโดยทั่วไปอะเม็ดโตกว่า1เม็ดมี500มิลลิกรัมดังนั้นคนก็จะเข้าใจว่าเม็ดเล็กเป็นพาราเด็กเม็ดใหญ่เป็นพาราผู้ใหญ่แต่ที่พูดมาเนี่ยเข้าใจผิดนะพาราเม็ดเนี่ย

0: ิสโก้เซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยอิหร่านโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่วนสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารในดินแดนของอิหร่านเลขาธิการ UN ยังเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านใช้ความยับยั้งชั่งใจและปิดเลี่ยงการกระทำใดๆก็ตามที่อาจส่งผลให้ความขัดแย้งในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียบานปลายนอกจากนี้ยังขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเริ่มการเจรจาสันติภาพอีกครั้งเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโรเลนส์ไมเออร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทออเทเรียนผู้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ระบุว่าเยอรมนีสนับสนุนงบประมาณกว่า90ล้านยูโรเพื่อจัดหาโดรนโจมตีจำนวน 50,000 ลำให้แก่ยูเครนโดยบางส่วนส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วนายโรเลนส์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทออเทเรียนกำลังร่วมมือกับผู้ผลิตโดรนหลายรายเพื่อจัดหาโดรนจำนวน 100,000 ลำให้แก่ยูเครนภายในปีนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลชาติตะวันตกหลายประเทศรวมถึงสัญญาในการจัดหาโดรนจำนวน 33,000 ลำจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ยูเครนแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีและยูเครนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าว
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงผลการศึกษาจากวิทยาลัยอิมพีเรียลแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ร่วมกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรและวิทยาลัยเวชศาสตร์เขตร้อนและสุขอนามัยแห่งลอนดอนที่ระบุว่าอังกฤษและเวลส์เผชิญคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,700 รายหรืออุณหภูมิของเดือนมิถุนายนในอังกฤษสูงสุดเป็นประวัติการอยู่ที่ 37.7 องศาเซลเซียสทั้งนี้คณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของอังกฤษคาดการว่าภายในปี2593ร้อยละ92ของจำนวนบ้านเรือนในสหราชอาณาจักรอาจเผชิญอุณหภูมิสูงเกินระดับที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดเกณฑ์อุณหภูมิสูงสุดในสถานที่ทำงานและลงทุนติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารสาธารณะ
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายลินซี่เกรแฮมวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพันธมิตรคนสำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสียชีวิตกระทันหันด้วยอาการโรคหัวใจในวัย71ปีเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนายเกรแฮมเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านนอกจากนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามต่อต้านการรุกรานของรัสเซียขณะที่ผู้นำหลายประเทศต่างแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของนายลินซี่เกรแฮมโดยประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายเกรแฮมที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวยูเครนที่กำลังเผชิญกับการรุกรานของรัสเซียขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่านายเกรแฮมเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศให้มีการลดธงครึ่งเสาทั่วสหรัฐเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยให้แก่นายลินซี่เกรแฮมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนัดสุดท้ายนักตบสาวไทยทีมอันดับ17ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ตุรกีทีมอันดับ4ของโลกไปอย่างสนุก1-3เซต 27-21

0: 25 19 25และ22 25ปิดฉาก VNL 2026ด้วยผลงานชนะ3แพ้9เก็บได้12คะแนนจบอันดับ14และการันตีอยู่รอดใน VNL ต่อไปภายหลังการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในเกมสุดท้ายเพื่อปิดฉากการแข่งขันอย่างสมศักดิ์ศรีหลังจากสามารถบรรลุเป้าหมายหลักที่วางไว้ได้แล้วและยอมรับว่าการแข่งขัน VNL ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมีความหมายต่อนักกีฬาทุกคนอีกทั้งยังทำให้ทีมมองเห็นข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาแผนการเล่นและยกระดับของทีมให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกตามเป้าหมายที่วางไว
1: ้วันนี้พวกเราคุยกันนะว่าเราจะพยายามทำเต็มที่ไว้ลายในสนามสุดท้ายในแมตช์สุดท้ายของเราเพราะว่าทุกอย่างที่เราเตรียมมามันก็เข้าเป้าหมายแล้วแล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่นทุ่มเทเต็มที่รวมทั้งสตาฟโค้ชด้วยนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนนักกีฬาของเราให้แสดงศักยภาพดีที่สุดนะครับชอบตรงที่ว่าเขาเล่น 100% กับเราแต่เขาไม่ได้เล่นผ่อนหรือว่าหย่อนเลยนะครับแล้วผู้เล่นตัวหลักๆทั้งนั้นที่ลงมาเล่นกับเราอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าใน VNL ในครั้งนี้นะจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็มีความหมายในชีวิตของนักกีฬาเราทุกคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้พยายามที่จะเซตอัพทีมของเรา
0: สำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD BMI CV ครับครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่3กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันในศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเอวิยองแชมเปี้ยนชิพที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟพา71ประเทศฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายโปรจีโนอัธยาชิติกุลโปรสาวมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พา70จากการทำ4เบอร์ดี้และเสียไป1โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา273จบอันดับ10ร่วมส่วนแชมป์เป็นของรายูแฮรันโปรสาวจากเกาหลีใต้ในรอบสุดท้ายจะทำได้เพียงอีเวนต์พา71แต่ยังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พา265เท่ากับรุกเอ็นเฮนเดอร์สันจากแคนาดาซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายด้วยสกอร์7อันเดอร์พา64ทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟผลปรากฏว่าไรยูแฮรันทำเบอร์ดี้ได้ที่หลุมแรกของการเพลย์ออฟซึ่งเป็นหลุม18พา5ขณะที่เฮนเดอร์สันทำได้เพียงพาส่งผลให้ไรยูแฮรันคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลฟ์เวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพาร์คดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพสิทธิ์ราตะกัวรันนบดินทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาโดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนในแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาคว้ารางวัล Best Overall ผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยทิ้งห่างหลิวดาวพวีนามนักกอล์ฟเจ้าถิ่น9สโตรกส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพสิทธิ์ราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาคว้ารองแชมป์ตามหลังหลิวดาวพวีนามแชมป์จากเวียดนาม1สโตรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและเต็ง1จากอิตาลียังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2จากเยอรมนี3ต่อ1เซต6ต่อ7ไทยเบรก7ต่อ9 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2 6ต่อ3และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันจากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ซินเนอร์คว้าแชมป์การแสลมไปครองได้แล้วถึง5รายการคือออสเตรเลียนโอเพ่น2สมัยวิมเบิลดัน2สมัยและ US Open 1สมัยขาดแค่เฟรนช์โอเพ่นรายการเดียวก็จะทำแคเรียร์แกรนด์สแลมหรือการคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทั้ง4รายการได้สำเร็จการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมชายที่เมืองดานังประเทศเวียดนามสายบนแข่งขันในระบบ Best of 7ช นะ4ใน7เกมเป็นการพบกันระหว่างเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยกับรีเลิฟดิฟพลอสเกมมิ่งจากไต้หวันผู้ที่ชนะในเกมนี้แต่ผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลผลปรากฏว่าเบคอนต้านไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ4เกมต้องไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะเจอผู้ชนะระหว่าง FPT Polytechnic จากเวียดนามหรือ ANK Gaming จากไต้หวันส่วนรีเลิฟผ่านเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่18กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่19กรกฎาคมพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมที่สนามเวโรโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากมีการตอบรับดีเยี่ยมมีทีมสมัครแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณทั้งการจัดการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพและการส่งนักกีฬาปั่นไปแข่งขันต่างประเทศจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมดวลแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 นและอังกฤษพบกับอาร์เจนตินาในคืนวันที่15กรกฎาคมเวลา 2:00 นายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สผู้ถือครองตำแหน่งผู้ถือครองลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในประเทศไทยยืนยันว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทั้ง2คู่และรอบชิงชนะเลิศผ่านฟรีทีวีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังพลพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสังปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ
5: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาวีปกคลุมบริเวณมณฑลอานฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเรชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

0: และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 12:54 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการฮีบลัดนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงกุ้งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน BLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์trd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2560

0: ่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบกรอบป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะโรคปอดอักเสบเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยและอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยสาเหตุของโรคปอดอักเสบเกิดได้จากเชื้อหลายชนิดทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราค่ะอาการของโรคปอดอักเสบมักเริ่มจากมีไข้สูงไอมีเสมหะหายใจหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกและอ่อนเพลียในบางรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาการอาจไม่ชัดเจนแต่จะมีอาการซึมเบื่ออาหารหรือหายใจลำบากแทนหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือระบบหายใจล้มเหลวดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญและหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นคือการฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักเมื่อร่างกายได้รับวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันจะเรียนรู้และจดจำทำให้เมื่อมีการติดเชื้อจริงร่างกายสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและลดความรุนแรงของโรคลงได้อย่างมากการฉีดวัคซีนจึงถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรครวมถึงลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมโคคัสชนิด13สายพันธุ์หรือ PCV 13หรือชนิด23สายพันธุ์หรือ PPSV 23แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคตับโรคไตซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืดเรื้อรังผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกผู้ป่วยเอสและผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันทั้งนี้ระยะเวลาและจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้เช่นกันค่ะและแม้ว่าวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้กันเช่นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดโอกาสการติดเชื้อได้ในปัจจุบันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจยังคงเป็นภัยสุขภาพที่พบได้เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการระบาดของโรคต่างๆการสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าจึงเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่สำคัญวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบซึ่งเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวท่านผู้ฟังคะการใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการป้องกันโรคอย่างเหมาะสมจะช่วยลดภาระของโรคทั้งต่อตัวเราเองครอบครัวและระบบสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดหลักเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัญญาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ชีวิตทุกอาทิตย์ที่ถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วอาทิตย์

ระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมึงสุภนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมึงสุภนารีนาถ

0: ทยาภาดารินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจวบจนรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงครั้งเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสูงสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์ขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสูงสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมนับเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอฝ่ายในพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกษตร13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถค่ะของพระองค์ทรงพระเจริญซึ่งในวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะจัดโดยดิฉันสวัสดิ์มีโพทองหน้าชาญช่างเหล็กและคุณมนชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
2: ครับผมคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่วยควบคุมเสียงคุณกนกนวลพัทรมังคลานนท์ครับประสานงานรับสายท่านผู้ฟังวันนี้ครับเปิดสายสำหรับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวเช่นเคยเดชาธรคุณเชนเดชาธรชัยโสดานะครับเป็นผู้ดูแล Facebook Live ให้เราวันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะครับเห็นภาพฉากหลังสวยๆดงต้นตาล
1: ใช่ที่ไหนคะ
2: ดงตาลตามชื่อเลยครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพมหานครแต่ก็มีบรรยากาศสบายๆผ่อนคลายไม่ต้องไปไหนไกลก็สามารถที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกใต้กรุงเทพไปชมต้นตาลที่ปลูกเรียงรายอย่างโดดเด่นกลางทุ่งนาสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นเมืองของเรียกนะเมืองแห่งความเมืองการเกษตรปลูกข้าวนะแล้วก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยก็คือปทุมธานีนะครับถึงแม้จะมีกลิ่นอายความเจริญแล้วก็มีสภาพของความเป็นเมืองมากขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองไทยพาไปปทุมครับพี่สุภัชรินทร์เพราะว่ามีงานแข่งเรือด้วยแหมพูดถึงเสมอเน้นว่างานแข่งเรือจะมีแต่ต่างจังหวัดนะไม่ใช่นะปทุมธานีเป็นมณฑลกรุงเทพ
1: มีแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ธรรมดามากๆเพราะว่าที่มีงานแข่งเรือนั้นถือได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับแต่มันจะจัดขึ้นในวันที่18-19กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเป็นการแข่งขันเรือเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ถ้วยเลยนะครับและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน2ถ้วยก็จะได้เห็นเรือยาวจากทั่วประเทศเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายเรือยาวเล็ก30ฝีพายและเรือพายม้าท้องถิ่นพร้อมระบบโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลนี่โอ้โหเรียกว่าเรือไทยนี่มีความเป็นสากลและทันสมัยมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยที่เราจะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ไม่ใช่แค่การแข่งเรือเท่านั้นแต่ว่าในงานเองก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังแล้วก็โซนอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมเลือกซื้อและสัมผัสเสน่ห์ริมน้ำเจ้าพระยาเคยไปบ้านเพื่อนที่เป็นคลองจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศผ่อนคลายมากๆเลยที่สุภาพชลินเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่ม วิถีชีวิตอยู่ริมน้ำนะฮะแล้วเขาก็ยังคงรักษาแนววิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้แล้วก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคาเฟ่ไปเปิดนะฮะแล้วก็มีสถานที่ที่เราสามารถที่จะเดินเล่นได้ด้วยก็อย่างท้องทุ่งเป็นต้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าปทุมธานีก็มีของดีไม่ธรรมดา
1: ใช่แล้ววิถีชีวิตริมน้ำนะคะแล้วก็การที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะจะไปเที่ยวในเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนี่ใกล้ๆเองก็ไปดูแข่งการแข่งขันเรือแล้วก็ไปเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำมีสินค้าโอท็อปจำหน่ายซึ่งก็คึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีด้วยไปเที่ยวกันได้นะคะ 17-21 กรกฎาคมนี้ที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะนั่นก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะ
2: ครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีนะครับใครที่รอเวลานี้นะครับพูดคุยกันถึงประเด็นสุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวซึ่งสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นการเดินสายก็ว่าได
1: ้
2: เป็นการให้บริการคลินิกและบริการสุขภาพแบบสัญจรนะครับของอาจารย์เนตรดาวก็จะนำทีมไปผนวกกันกับทีมที่มีอยู่แล้วนะซึ่งเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วเนี่ยที่นะคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยก็จะทำการรักษาแพทย์แผนไทยแต่ใครอยากจะไปกระทบไหล
1: ่
2: อาจารย์ใครอยากจะไปเจออาจารย์แล้วก็ไปทำการรักษาก็ไปกันได้เสาร์อาทิตย์นี้รวมถึงเสาร์อาทิตย์ถัดไปอีก2เสาร์อาทิตย์รวมทั้งสิ้นเป็น3เสาร์อาทิตย์ถัดจากตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป
1: เคยพบกับอาจารย์ได้แล้วก็ทีมงานนะคะทำงานกันหนักมากเพราะว่าเป็นการทำงานแบบด้านสมุนไพรโดยเฉพาะแล้วก็ดูแลสุขภาพผู้ป่วยผู้ที่เรียกว่าอยากต้องการคำแนะนำเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ไปพบได้โดยเฉพาะแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยแบบนี้นะคะผู้ที่สนใจก็อยู่ในภาคอีสานเนาะเดินทางไปได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยเรื่องของสุขภาพ
2: ศูนย์การวิจัยนะว่าฝั่งตรงกันข้ามเลยกับคณะหาไม่ยาก
1: เดี๋ยวก็คงอาจารย์มาบอกแล้วก็แนะนำพูดคุยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคงไม่มีใครไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าสลดนะคะเพราะว่ามีผู้ที่สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในครั้งนี้มากมายทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะคะเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บจากการที่เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทำใหผู้สูญเสียเสียชีวิต27รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกถึง34รายตอนนี้ก็พักรักษาตัวที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอรุนอาการอยู่เรียกว่าน่าเห็นใจนะคะตอนนี้ชันสูตรพลิกศพละ27รายแต่ว่านำส่งโรงพยาบาลทั้งมีเคสที่อาการหนักแล้วก็ต้องเร่งรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีกรณีที่สปริงเกอร์ไม่ทำงานด้วยไม่มีน้ำออกมาขณะเกิดเหตุซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุด้วยนะคะเท่าที่ดูที่เกิดเหตุก็มีน้ำท่วมอยู่ข้างในแต่จะเป็นน้ำจากรถดับเพลิงก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าสปริงเกอร์เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเข้าไปดับไฟแล้วก็โชคดีที่ไม่ได้ใช้เวลานานแต่ว่ามีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนะคะสถานที่บรรยากาศข้างในตรวจสอบแล้วลงพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปแล้วก็บอกว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเลยนะคะรวมท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็เดินทางไปด้วยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องเป็นบทเรียนแล้วก็หลายๆสถานที่ที่เป็นสถานบันเทิงทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ให้คำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน่าเห็นใจมากสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวญาติน้องเพื่อนสนิทมิตรสหาย
2: ชื่อเสียงนะเป็นที่นิยมสมควรระดับหนึ่งเลยอยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนี่เองก็ไม่ไกลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราส่วนผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นส่วนกรณีบาดเจ็บเนี่ยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการผู้พลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาท ประชาชนสามารถยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายนะครับโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุใครมีเพื่อนๆญาติพี่น้องนะครับที่ประสบกับความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยก็เตรียมการเลยในการยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอรับชดเชยครับขอค่าตอบแทนความเสียหายตามที่ระบุมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการชดเชยที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เงินนะครับให้ความช่วยเหลือทางการเงินในส่วนที่ช่วยได้นะครับเป็นกรณีเบื้องต้นเท่านั้นนะครับทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บซึ่งแน่นอนว่ากรณีนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียเกิดการสูญเสียไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ว่าน้อยที่สุดก็เป็นการเยียวยาเพิ่มขวัญและกำลังใจเลยครับในส่วนที่เราพอจะช่วยได้ภายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนี่นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ตอนนี้เนี่ยทางสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกจะควบคุมได้ควบคุมในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่ามีการลงพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจเช็คต้นตอที่แท้จริงแล้วก็ถอดบทเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีปัญหาอะไรที่มันเป็นเชิงโครงสร้างหรือไม่อย่างไรนะครับก็แสดงความเสียใจจริงๆต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะระหว่างที่รอท่านอาจารย์เมธดาวนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะติดต่อแล้วก็แฟนรายการก็รออีกสักครู่หนึ่งนะคะมาถึงเรื่องของการคำนวณค่าไฟซึ่งเป็นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะท่านบอกว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาต้นทุนราคาน้ำมันทั้งน้ำมันทั้งแก๊สและไฟฟ้านะคะได้มีการพยายามที่จะบริหารต้นทุนแล้วก็หาแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3บาท95สตางค์ถึง4บาท73สตางค์ค่ะเรื่องนี้นะคะทางกฟผ.ก็ได้ดำเนินการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ www.erc.or.th ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อที่จะประกาศปรับอัตราค่างวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม2569ค่ะต้องคอยรอฟังคำตอบให้ดีๆนะคะ
2: สักครู่นะครับก็จะได้คุยกันนะครับตอนนี้อาจจะกำลังติดต่อกันหน่อยนะฮะสำหรับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเป็นแฟนรออดใจรอสักครู่นะครับเป็นแฟนที่รอคอยมา7วันกับการพูดคุยกันกับอาจารย์ในวันนี้การแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะครับมาทักทายอาจารย์กันอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ท
1: ั้
3: งสองท่านสวัสดีทั้งสอง
1: อาจารย์เนตรดาวมาอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
3: เพราะว่าคนอื่นก็มีการและคุณส่งผลไฟมาช่วยทางคลินิกครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่บางคนก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคะแต่ก็ไปเยี่ยมก็มีค่ะไปเยี่ยมไปหาไปสวัสดีพูดคุยกันที่ศูนย์ที่ขอนแก่นก็ขอบคุณมากรายการก็ตามไปบางคนก็ไม่จำเป็นต้องรอนะคะเดี๋ยวปวดก็ไปหาก่อนไม่ต้องรอจนกระทั่งมาแล้วก็ไปหาโรคมันจะหนักหนาเพิ่มมากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไปเยี่ยมไปหาแต่ว่าคุณสูงค่ะที่สูงขอนแก่นวันนี้ของมีจากคุณศรีไทยตุ้ยทังค่ะแม่ต่อจังหวัดตากค่ะส่งรากเสียงมาให้ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าทางเราก็ต้องการเยอะๆคุณสรศักดิ์ค่ะมีเรือนามสัตหีบชลบุรีเป็นดอกมะลิค่ะคุณศรีเจริญนครกทมค่ะจะเป็นดอกมะลิคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะวันนี้ก็บอกว่าส่งแค่ใบบรเพชรกับเสด็จพังพรเท่านั้นนะคะราชภูจะให้หวดหน้าค่ะแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขก็ขอบคุณคุณชูศรีค่ะคุณสมใจวันดีค่ะจากไซงามกำแพงเพชรส่งเป็นราชภูกับดอกมะลิมาให้ค่ะคุณอัมพันอัมพวันค่ะบุญยังส นครสวรรค์ของลิศูนย์ใหญ่เลยค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดกับใบเตยคุณสมรีฤทธิศักดิ์ค่ะปางศิลาทองกับแผ่นเพชรเป็นราชภูกับเม็ดมะรุมค่ะอีกท่านหนึ่งวันนี้เขาบอกวันนี้คุณเกษรีพรมอยู่บอกว่าส่งสมุนไพรมาให้ค่ะอยู่ในประตูราชภูอานุมานประสานกายฟ้าทลายตัวดอกอัญชันและดอกมะลิค่ะเอาอวยพรให้ทั้งคุณหมอทั้งทีมงานทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนุกกับการทำยาแจกให้กับประชาชนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณเจนีก็อวยพรมาให้ด้วยก็ขอบพระคุณมากค่ะอีกท่านนึงเป็นของจดหมายค่ะถามมาของบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่เป็นความดันต่ำกินดาวหอมชนิดใดคะแล้วคนความดันสูงกินดาวหอมชนิดใดคะคนคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าหรืออย่างอื่นช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะก็ส่งมาให้ความดันต่ำจริงๆก็กินยาหอมได้สารพัดเลยนะคะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรความดันสูงยาหอมก็กินได้ถ้าเราเกิดอาการวิงเวียนแต่แนะนำเป็นพิเศษหน่อยก็คือแนะนำนวโกดยาหอมชื่อว่านวโกดก็เหมาะกับผู้ป่วยที่มีเรื่องของระดับความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ดีด้วยค่ะอินทจักรก็ช่วยได้ในเรื่องของความดันต่ำเรื่องของหัวใจยาหอมเทพจิตก็มีมะลิเยอะแยะก็จะช่วยเรื่องของแรงดันต่ำความดันต่ำได้เรื่องของการบำรุงได้ส่วนที่โอสถก็จะไปเหมาะกับพวกฟื้นไข้อ่อนเพลียพวกเนี้ยค่ะก็กินได้หมดก็เป็นยาหอมที่ดีแล้วก็เป็นบัญชียาหลักเป็นตำรับยาของชาติไปแล้วก็สนับสนุนของไทยนะคะแล้วก็เลือกบริษัทที่มีคุณภาพผลิตออกมาสะอาดได้ดีเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่ามันไม่ได้เชิงเกี่ยวทีเดียวค่ะเพราะว่าคำว่าคันเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุผิวแห้งก็ได้ค่ะผิวหนาอักเสบก็ได้ผื่นแพ้ก็ได้พวกแพ้สารเคมีระคายเคืองติดเชื้อแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษอะไรพวกนี้สารพัดได้หมดเลยผิวอาจจะแห้งก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ถามเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็บางคนอาจจะผิวแห้งดื่มน้ำน้อยเสียเหงื่อมากอะไรก็แล้วแต่หรืออากาศแห้งก็ดื่มน้ำหรือไม่ก็หาโลชั่นทาบริเวณลำตัวบางคนอาบน้ำอุ่นก็แนะนำว่าทุกครั้งที่เราอาบน้ำอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผ้าทุกน้ำธรรมดาทุกน้ำจากอุณหภูมิห้องนี่แหละเอามาลูบตามตัวหน่อยเพื่อให้เก็บผิวที่มันเปิดอะค่ะติดลงแล้วก็ทาโลชั่นบำรุงหน่อยก็จะช่วยลดอาการผื่นแพ้ผื่นคันหรือแม้กระทั่งคันตามผิวได้แต่ถ้ามีอาการคันยุบยับอยู่ตลอดเวลาหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยนะคะควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าโรคตับก็คันนะคะโรคตับก็คันพวกสารบิลิรูบินต่างๆเนี่ยที่มันสะสมเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คันตามมือตามเท้าหรือคันทั่วตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคไตของเสียในกระแสเลือดทางข้างค่ะมันก็จะเกิดอาการคันเรื้อรังตลอดเวลาหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานพวกผิวแห้งปลายประสาทก็จะเสียหายด้วยในผู้ป่วยเบาหวานก็จะทำให้เกิดอาการคันยุบยิบตามร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไปพบคุณหมอใกล้ๆอะค่ะเพื่อเจาะเลือดดูสิคะว่าเรามีโรคอื่นหรือเปล่าหรือเราเป็นผื่นแพ้ผิวหนังหรือเปล่าหรือเราแพ้พวกสบู่แชมพูน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าคนเราทาครีมทาอะไรอยู่ก็ลองดูค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถามว่าเกี่ยวกับเลือดไหมของแผนไทยจะเกี่ยวกับบุโปโลหิตบุโปคือน้ำเหลืองโลหิตคือเลือดแผนไทยก็จะให้ยากินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเลือดและน้ำเหลืองเสียแต่ถ้าเป็นจากการสัมผัสมันก็ไม่เกิดจากเลือดและน้ำเหลืองเสียนะคะมันเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกายแต่ถ้าเกิดจากโรคตับเกิดจากไตเกิดจากเบาหวานก็ต้องไปควบคุมโรคให้ดีอาการคันก็จะค่อยๆทุเลาลงเพราะฉะนั้นคำว่าคันจากอะไรเนี่ยคันเยอะค่ะเกี่ยวกับอะไรก็เยอะค่ะจะเกี่ยวกับเลือดไหมในแผนไทยเกี่ยวค่ะเกี่ยวกับเลือดแล้วก็น้ำเหลืองค่ะก็แนะนำแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะว่าเราหาสาเหตุว่าคันจากอะไรเราจะได้แก้ไขได้ถูกวิธีค่ะเรียบร้อย
1: อาจารย์บอกถึงที่อยู่สำหรับมาบริจาคสมุนไพรได้ค่ะ
3: ก็ท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเราเนี่ยเราก็ต้องการพวกรากตะปูรากตะเคียนมะลิที่คุณอนุมานประสานกายเหล่านี้ค่ะที่เราต้องการ สามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปานนเอนสสาราค่ะปนสบางนากรุงเทพ0260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะ027062610ค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะอาจารย์ไปที่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
3: น่ารักดีค่ะทุกคนก็น่ารักจัดรายการก็ต้องเปิดเอาลูกทั้งสองท่านให้ดูต้องไปดูย้อนหลังค่ะแล้วก็ติดกำลังจัดรายการแล้วก็ให้ดูเพราะเขาบอกอ๋อหน้าตาเป็นอย่าง
1: น
3: ี้แต่ถ้าชมทั้ง
1: ใหญ่ตอนที่อยู่
3: ใช่แล้วก็ชมทั้งหล่อทั้งสวยบอกจะเอามาบอกค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาติดต่อกับขอตรวจร่างกายส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรกันบ้างคะ
3: ก็ส่วนใหญ่ที่พบก็ปวดเมื่อยเป็นอันดับแรกกระดูกหลังค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนทำงานหนักยกของหนักทำสวนทำไร่ทำนาแล้วก็ผื่นคันผื่นแพ้ก็ที่เจอบ่อยๆแล้วก็โรคไตโรคตับโรคไตเนี่ยหลายคนก็ได้รับคำแนะนำไปก็พยายามปรับปรุงบางคนก็บอกว่าตายก็ตายไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอให้ได้กินอร่อยก็แล้วกัน
1: จะเป็นซะอย่างนี้นะ
2: ใช่ค่ะยาว
1: จริงๆ
3: ใช่ค่ะ
1: ต้องอยู่ทางสายกลางอ่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเราไม่ดูแลรักษาก็จะเป็นมากเป็นหนักอาการหนักเราก็จะรักษา
2: คนเสียใจนะที่พูดแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งก็เขาก็จะเสียใจที่ไม่น่าเลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าคือคักกับการกินอยู่คือขนมแต่เชื่อเถอะสักวันที่จะได้มาปรึกษาอาจารย์ให้ดาวก็อยากจะฝากกัน
1: ไว้จะสายเกินไปไหม
2: ใช่ก็ค่าไตนี่เป็นคือโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่อาจารย์ย้ำเสมอว่าต้องเผื่อไว้ตอนท้ายของชีวิตบ้างคือเผื่อความอร่อยไว้ตอนท้ายของชีวิตไม่ใช่ตอนท้ายของชีวิตจะไปทานอะไรกินอะไรไม่ได้เลย
1: ฮะ
2: เราพี่น้องชาวอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าอาหารอีสานเนาะก็มีลักษณะที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีต่อไตความเค็มจัดปลาร้าเนี่ยนะครับรับประทานมากก็อาจจะเป็นไตได้ง่ายๆเลยในอาจารย์ก็แนะนำเรื่องไตละมีคำถามมาพอดีแล้วก็ถือโอกาสนี้ให้อาจารย์แนะนำไปหน่อยนะว่าคำถามจากป้ากักกมลไหมครับบอกว่าอายุ67ปีค่าไต54ครับอาจารย์ครับระยะนี้ถือว่าเท่าไหร่54แล้วไม่พอแค่นั้นนะฮะมีสูตรยามาด้วยกินน้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยเนี่ยมีผลไหมครับ
3: ค
2: ือ
3: ปกติ เมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 67ครับ
3: 67มีผลอยู่ที่54
2: ครับ
3: ค่ะก็โดยรวมนะคะเราแนะนำให้กินน้ำเพิ่มให้กินน้ำเพิ่มก่อนนะคะแล้วก็อาหารลดเค็มจัดแล้วก็ของที่มีสีต่างๆก็ลดลงหน่อยไอ้ตัวค่าที่บอกไอ้54ก็แล้วแต่คือค่าเลือดปัสสาวะเนี่ยเราก็เลยแนะนำให้กินน้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดดึงของเสียออกจากร่างกายเนี่ยดึงของเสียออกจากร่างกายจากเลือดเนี่ยคือออกมาได้ดีแล้วก็จะค่าเลือดหัดไปก็จะเพิ่มขึ้นด้วยคำถามก็คือเขาถามว่ากระเจี๊ยบกับอะไร
1: น้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตย
3: ถ้าเราไม่ได้ทานทุกวันเราทานสลับกับเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ทีนี้บางคนคาดหวังว่ากินอย่างนี้แล้วโรคไตจะหายเนี่ยเราก็บอกเลยว่าไม่หายเราแค่ปรับพฤติกรรมกินจืดลงกินให้จืดลงหน่อยกินเค็มให้มันน้อยลงแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายค่าไตก็จะค่อยๆดีขึ้นอยู่แล้วตามลำดับแล้วก็ความเสื่อมของไตที่เกิดตามอายุมันก็มีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอย่าให้เสื่อมเป็นรุนแรงจนกระทั่งถึงขั้นต้องฟอกไตใน50กว่าแล้วก็ระวังเนื้อระวังตัวทานจืดลงหน่อยไม่ต้องเค็มจัดทานน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทานอะไรที่มันหลากหลายอะไรที่สีจัดๆก็เบาลงหน่อยแล้วก็กินแค่พอประมาณแล้วก็ไปเน้นสีขาวเพิ่มขึ้นใช้ชีวิตให้เป็นปกติก็เราก็จะปกติสุขไปได้อีกนานหลายๆปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าสรรหากินอะไรที่มันเป็นการส่งเสริมทำให้ไตพังไปอีกแต่ไม่ได้บอกว่ากระเจี๊ยบทำให้ไตพังนะคะแต่เราบอกว่าปรับพฤติกรรมแค่นั้นละค่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นกระเจี๊ยบแดงกับใบเตยทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่แนะนำว่าควรทานหลากหลายจะดีกว่านะครับมันก็จะได้เกลือแร่วิตามินที่เหมาะสมกับร่างกายหลายหลายชนิดทำให้ร่างกายเนี่ยเดินต่อไปได้น่าจะดีกว่าค่ะ
2: ยั่งยืนในระยะยาว
1: ที่สำคัญคือดื่มน้ำเยอะๆช่วยได้ พราะฉะนั้นค่ะตอนนี้แฟนรายการน่าจะรอ

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
5: ช่วงที่2นะครับ 13:33 กับทั่วทิศถิ่นไทยเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวช่วงของการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วนะครับคุณมุกดาจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะคุณมุกดาคะค่ะพูดดังๆนิดนึงนะคะถามอาจารย์เลยค่ะ
7: อยากคุยกับอาจารย์ไม่บอจ้า
6: คุยได้เลยจ้า
7: คุยจ้าอาจารย์ค้างอยู่เป็นคนใช้ของอาจารย์มาหลายปีแล้วจ้า
6: จ้า
7: แล้วก็ได้ความตั้งใจได้โทรไปหน้าทางที่แล้วได้รับยาจะตู้นะคะเดี๋ยวหนูดับวิทยุ
6: ก่อน
7: นะ
6: ดับวิทยุก่อนค่ะคุณมุกดาอยู่อำเภออะไรคะ
8: นี่ไปค่ะ
6: คุณมุกดา
7: คุณพงษ์ค่ะ
6: คะ
7: นครพนม
6: อยู่อำเภออะไรคะ
7: อำเภอจังหวัดนครพนมค่ะ
6: อำเภอเมืองเหรอคะ
7: ว่า
6: อ๋อต้องถาม
7: ว่าลิ้นเป็นฝ้าแล้วก็แตกตรงปลายลิ้นแล้วก็เป็นเม็ดๆแล้วมันคันแตกจ้า
6: จะถามว่าไงคะ
7: ถามว่าเป็นยังไงแต่ที่คลินิกก็ต้องยามาให้กินแล้วยาต้ม
6: ยาต้มแล้ว
7: ใช่
6: กินหรือยังคะ
7: กินได้สามวันแล้วจ้า
6: สามวันแล้วดีขึ้นไหมคะ
7: เพราะมันก็
6: ยังเจ็บอยู่คะคุณดายังเจ็บอยู่อาจารย์อยู่ด้วยไหมคะน้ำหายไปหมดเลย
5: ต้องใหม่นะคร
6: ับ เดี๋ยวรอสักครู่คุณนุกดาจากนครปฐม
5: เป็นแตกๆปลายลิ้นแล้วก็เป็นเก็ดออกมา
6: เป็นฝ้า
5: ออกมาทานยาไปแล้ว3วันยาที่อาจารย์ส่งไป
6: กินแล้วถ้าเคี้ยวอะไรก็ไม่อร่อยจริงก็ไม่ได้นานๆนะคะเดี๋ยวรอสายคุณนุกดาโทรเข้ามาอีกรอบนึงนะคะดีว่าสายหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์
5: คุณนุกดาจะติดต่อกลับมาได้ไหมเพราะดูส่งแล้วสายเราค่อนข้างฮอตนะ

0: ต่ไม่เป็นไร
1: อย่างน้อยให้อาจารย์กลับมาก่อน
0: ให้อาจารย์กลับมาก่อนยังไงขออาจารย์กลับมานะครับ
1: อาจารย์มาหรือยังคะ
0: ทราบอาการแล้ว
1: เดี๋ยวรอสักครู่นะครับสายโทรศัพท์เราอาจจะพันกันสายพันกัน
0: ครับ
1: คนโทรมาเยอะแล้วก็สายติดกันเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีหลายท่านติดต่อเข้ามาทาง Facebook Live มีหลายคำถามนะคะอีกสักครู่นึงจะได้เรียนถามอาจารย์คุณศักดิ์วัฒน์นะคะถามเรื่องเกี่ยวกับปวดท้องนะคะเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยคุยกับอาจารย์ทีนึงแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองทักทายมาแล้วก็บอกว่าฟังจากรายการแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเองตลอดเลยดีแล้วนะคะเพราะว่าคำแนะนำจากอาจารย์ดีมากๆ
0: ใช่
1: นะคะเอาไปใช้ในการปฏิบัติจริงอาจารย์จะเน้นส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่ากินน้ำเยอะ
0: ครับแล้วก็เน้นอาหารเป็นยาเวลาใครที่ถามว่าทานนู้นทานนี้1 2 3 4ฉันก็จะถามเลยว่าทานไปเพื่ออะไรก่อนนะฮะคือรักษาอะไรก่อนครับถ้ามันไม่ได้มีการรักษาแบบจำเป็นจริงๆแบบว่ารุนแรงจริงๆเนี่ยก็ต้องดูอีกทีว่าอาจจะจำเป็นต้องทานหรือเปล่าเรา
1: จะครับฉันจะถามด้วยว่าทานเพื่ออะไรต้องรู้ก่อนทานเพื่ออะไรแล้วก็ทานแล้วเนี่ยต้องไม่ควรที่จะกินแบบเดียวอย่างเดียวต่อเนื่องกัน
0: มานานครับ
1: อาจารย์จะให้ทานแบบหลากหลาย
0: ครับอาจารย์มาแล้วนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อาจารย์ให้ทวนไหมครับ
2: ทวนไม่ได้ยินอะไรเลย
0: ตาเนี่ยเป็นคือเหมือนลิ้นเนี่ยจะเป็นแตกอยู่บริเวณปลายลิ้นมีเต็ดหลุดออกมาบ้าง
1: ฝ้าแล้วก็มีแผล
0: ฝ้ามีแผลทานยาของอาจารย์ไปแล้ว3วันอาจารย์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
2: ทานยาไปแล้ว3วัน
1: เขาบอกว่า
0: คลินิกส่งยาไปให้
2: อ
0: ๋
2: อโอเคค่ะเป็นคนไข้ทางรายการนี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
2: ก็คุณหมอก็จะโทรศัพท์ไปถามไปสอบถามแล้วก็ส่งยาไปให้ค่ะเพื่อดูอาการแต่ส่วนใหญ่หมอจะให้ติดต่อกลับทุกๆ2อาทิตย์หลังจากการกินยาแล้วทีนี้อันดับแรกเลยรู้ว่ากินยาอะไร
1: ค่ะรู้ว่าได้ยาอะไรไปบ้างเห็นบอกว่าต้มทาน
2: ค่ะทีนี้ต้มแล้วมีอาการหรือว่ามีอาการอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจ
1: ถ้าจะมีอาการอยู่ก่อนแล้วก็ได้ยาไปต้มกลับไป3วันเดี๋ยวถ้ายังไงให้คุณมุกดาโทรมาสักรอบหนึ่งนะจะได้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มีสายมารออีกสายนึงค่ะ
0: คุณนภาลัยจากนนทบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะจะขอคำแนะนำทางด้านสมุนไพรเป็นเบาหวานแล้วก็ถึง6เดือนแล้วค่ะเป็นโปรตีนรั่วค่ะ
4: ค่ะก็คุณหมอก็จะชอบพูดว่าเบาหวานลงไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัสสาวะมีฟองนะคะแล้วก็ถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะน้ำหนักเราก็จะลดลงเนื่องจากว่ามันเริ่มเผาผลาญกล้ามเนื้อถ้าเกิดมีเหลือพวกนี้ค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็พยายามค่ะควบคุมน้ำตาลพยายามต้องใช้คำว่าพยายามนะควบคุมน้ำตาลระวังเรื่องของแป้งพืชลงหัวพืชหัวเช่นเกลือมันฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะบางคนจะเข้าใจผิดหลายคนทีเดียวที่คิดว่าการกินเกลือมันคือฟักทองแทนข้าวเป็นเรื่องดีจริงๆก็คือแป้งเหมือนกันต้องไปควบคุมระดับแป้งน้ำตาลที่ได้และการปัสสาวะมีฟองจะค่อยๆลดลงไปเองจากค่าเบาหวานที่มันไม่เกินมากเกินไปค่ะก็ใช้ได้แล้ว
3: ค่ะมีสมุนไพรใดช่วยบ้างคะ
4: อาจจะหายากหน่อยนะคะสมุนไพรอาจจะหายากหน่อยเราก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้รากเตยที่คนไข้หาง่ายสุดแต่จะมียาตัวนึงเป็นยาดีแต่เขาเรียกหัวหญ้าชันกาหัวหญ้าเขาเรียกหญ้าหัวหญ้าชันกา
3: หัวหญ้า
4: ค่ะตัวยาตัวนี้ก็จะดูแลเรื่องของปัสสาวะมีฟองได้ดีแต่ว่าหายากหน่อยคือหาลำบากแล้วก็ใช้ร่วมกับใบเตยแล้วก็รากเตยก็จะช่วยมันก็จะลดอาการปัสสาวะมีฟองแต่ปัญหาก็คือกลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนพอเราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่าเบาหวานที่มันลงไปมันจะลดลงมาเองแล้วก็ปัสสาวะมีฟองก็จะลดลงมาด้วย
3: ขอวิธีรากเตยต้องทำยังไงคะ
4: รากเตยกับใบเตยนะคะรากเตยกับใบเตยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหัวหญ้าชนกาแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้รากเตยกับใบเตยไปทานก่อนได้วิธีการก็คือเอารากเตยมาก่อนค่ะล้างให้สะอาดสั่งเป็นแว่น
2: สักหนึ่งกำมือก็พอแล้วนะคะหนึ่งกำมือส่วนใบเตยเอามาสักสิบใบใบเตยเอามาสักสิบใบล้างให้สะอาดกันม้วนม้วนบีบช้ำๆหน่อยแล้วก็ลงไปต้มกับน้ำลิตรครึ่งต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้เหลือหนึ่งลิตรกรองเอาแต่น้ำมาช่วยรับประทานแต่ปัญหามันมีตรงนี้นะคุณนภาลัยถ้าคุณนภาลัยปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วหรือมีภาวะเป็นตะคริวจากเบาหวานบ่อยๆเนี่ยเป็นหรือเปล่าคะ
3: อ
2: ัน
3: นี้คืออันนี้คือสามีเป็นค่ะ
2: อ๋อ
3: สามีเพราะว่าเราเป็นคนทำอาหารให้เขาดูแลเขา
2: ถ้าอย่างนั้นเพิ่มใบหมอดลงไปอีกสัก5ถึงสัก5ใบ5ถึง7ใบถ้าใบใหญ่ก็5ใบใบเล็กก็สัก7ใบนะคะเพิ่มใบหมอดลงไปด้วยก็จะช่วยได้ในระดับนึงช่วยได้ในระดับนึงก็ลองรับประทานดูครั้งละครึ่งแก้วยากินง่ายรสชาติไม่แต่ไม่เติมน้ำตาลนะไม่เติมน้ำตาลนะคะคือน้ำตาลอะไรไปควบคุมเรื่องของแป้งกับน้ำตาลให้คุณสามีด้วยก็ข้าวเบาหวานลงไปจะได้ลดน้อยลงค่ะ
3: ค่ะอันนี้มีระยะ
2: ดื่มน้ำด้วย
3: มีระยะของการเล่นยาไหมคะ
2: อะไรนะคะ
3: เล่นได้ทุกวันคะมีระยะ
2: อีกเที่ยง
3: ต้องเว้น
2: คืออย่างนี้ค่ะพอมันเหลือ1ลิตรใช่ไหมคะเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะเก็บข้าวตู้เย็นจะดื่มเย็นดื่มร้อนก็ได้ไม่เป็นปัญหา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ได้เป็นปัญหาตัวใบหมอนก็จะลดน้ำตาลได้อ่อนๆเราก็ไม่จำเป็นต้องขับปัสสาวะมากถ้าเกิดว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของตะคริวเนี่ยก็กินสักครึ่งแก้วกินสักแค่ครึ่งแก้วนะคะวันละครั้งก็พอแล้วก็ไปหาพวกปลาขี้นกอะไรพวกนี้ค่ะรับประทานในมื้ออาหารร่วมด้วยก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้อีกเที่ยวนึงเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่บอกคุณนภาลัยไปแล้วคือควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะถ้าควบคุมน้ำตาลได้ถ้าเบาหวานลงไปจะลดลงเมื่อลงไปลดลงฟองที่ออกมาขับปัสสาวะก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเอาแก้ที่ปัสสาวะหยุดมีฟองเนี่ยมันแก้ลำบากเพราะเราไม่ได้แก้ต้นตอเราไม่ได้แก้ต้นเหตุต้องแก้ต้นเหตุด้วยนะคะแล้วก็จะได้แข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็พอแล้วพอฟองไม่มีฟองลดแล้วเลิกกินตลอดไม่ได้เพราะว่ารากเตยเนี่ยกับใบเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ให้ใส่ใบเตยไปด้วยเพราะใบเตยก็มีฤทธิ์เรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยส่วนรากเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าขับปัสสาวะมากๆหัวใจก็จะพังก็ต้องคอยระมัดระวังให้กินทั้งคู่แล้วก็ควบคุมปริมาณให้ดีส่วนใบหมอดก็ลดน้ำตาลได้จางๆก็จะช่วยได้พอประมาณแต่กลับไปควบคุมอาหารจะช่วยได้จริงจังได้ผลดีกว่าค่ะ
3: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณนภาลัย
1: คุณนภาลัยนนทบุรีทำให้สามีเนาะต้องคอยระวังเรื่องของเบาหวานนี่ก็ถ้าลงไปก็จะลำบากเพิ่มขึ้นไปอีก
2: ค่ะ
1: นะคะก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยว
0: ระหว่างนี้เปิดสายด้วย022769718นะครับโทรศัพท์มาได้ว่างแล้วนะครับน้องพลอยสายจะรับสายท่านผู้ฟังวันนี้มีเวลาพอสมควรเลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็มีคำถามนะครับจากชลบุรีนะครับปวดท้องรุนแรงอายุ72ปีครับอาจารย์เหงื่อแตกญาติพาไปหาหมอบอกเป็นนิ่วต่อไปหาหมอเฉพาะทางบอกว่าไม่เป็นนิ่วก็เลยมี2ข้อวินิจฉัยอาจารย์คิดว่าเป็นสาเหตุอะไรฮะ
1: คุณศักดิ์วัฒน์ถามมาค่ะ
2: คือคำว่าปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันกว้างมากเพราะว่ามันต้องไปรู้ตำแหน่งมันถึงจะรู้ได้ว่าการปวดท้องแบบนี้เกิดจากอะไรอย่างสมมติเรายกตัวอย่างปวดท้องด้านขวาปวดท้องด้านขวาช่วงบนหน่อยพวกช่วงบนหน่อยก็จะนึกถึงอะไรได้นิ่วถุงน้ำดีป่วยไตข้างขวาอักเสบหรือนิ่วในไตข้างขวาก็ได้ก็เกิดอาการปวดท้องได้เหมือนกันหรือปวดท้องทางด้านขวาบนค่ะทีนี้เข้ามาด้านขวาล่างด้านขวาล่างนึกถึงอะไรไส้ติ่งก็ได้ติ่งมดลูกอักเสบก็ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายไปปวดท้องทางด้านซ้ายฝั่งซ้ายบนโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได้ตับอ่อนอักเสบก็ได้ม้ามีปัญหาก็ได้ป่วยไตข้างซ้ายอักเสบก็ได้นิ่วไตข้างซ้ายก็ได้ใช่ไหมคะเอาไปนึกถึงส่วนล่างปวดท้องซ้ายด้านล่างหรือท้องประมาณท้องน้อยข้างซ้ายลำไส้อักเสบก็ได้ปีกมดลูกข้างซ้ายอักเสบก็ได้แต่ถ้ามาปวดตรงกลางตรงลิ้นปี่ตรงกลางลิ้นปี่เลยแล้วเกิดมีอาการจุกเสียดแน่นร่วมด้วยตรงกลางหน้าอก
4: หัวใจขาดเลือดก็ได้โรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได้ปวดไหลย้อนก็ได้ถุงน้ำดีก็ยังได้อีกเพราะฉะนั้
0: น
4: ถ้าเราไปปวดใช่ถ้าเราไปปวดรอบสะดืออ้าวลำไส้อักเสบก็ได้ไส้ติ่งอักเสบก็ได้พวกนี้ค่ะถ้าไปปวดท้องน้อยตรงกลางก็ถือต้องรู้ตำแหน่งถ้าปวดท้องน้อยตรงกลางกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้มดลูกอักเสบก็ได้เนื้องอกมดลูกก็ได้อะไรพวกนี้มันคือเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะคำถามมันกว้างมากถ้าเวลาเขาปวดท้องเนี่ยเราพยายามหาให้ได้ว่าปวดฝั่งไหนปวดยังไงปวดตรงไหนอย่างเงี้ยมันบอกตำแหน่งแล้วเราก็รู้ได้ว่านึกถึงอะไรได้บ้าง
1: คุณต้องไปตรวจดีกว่านะ
0: โอ้โหฟังเหลือเกินสิบละคุณสักติวัตรระบุให้ละเอียดมาอีกก็ไม่ว่ากันนะในเฟซบุ๊กตอนนี้มาเปิดสายคุณสุทธิชัยนะครับเป็นสายโทรมาจากบุรีรัมย์สวัสดีครับ
1: คุณสุทธิชัยช่วยปิดวิทยุหน่อยได้ไหมคะเสียงสะท้อนนะคะคุณสุทธิชัยจากบุรีรัมย์อาจารย์ค่ะเราต้องพูดดังๆนิดนึงค่ะอาจจะไม่ได้ยิน
5: นะคะคุณสุทธิชัย
6: ครับวันนี
1: ้คุณสุทธิชัยปิดวิทยุนะคะแล้วพูดเดี๋ยวจะพูดดังๆให้นะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ถามอาจารย์นิดดอนเลยค่ะ
6: เกี่ยวกับโรคไตนะผมมีนิ้วในไตนะที่มีคุณไปไหนไปเพื่อได้นะครับ
4: นิ้วในไตก้อนใหญ่นี่คะคุณสุทธิชัย
6: ไม่ทราบครับแต่หมอก็บอกว่ามีนิ้วในไตนะครับ
4: แล้วคุณหมอให้ยาอะไรมาทานหรือเปล่าคะ
6: ไม่มีครับไม่มี
4: ไม่มีอันดับแรกที่คุณสุทธิชัยต้องทำคือดื่มน้ำให้มากแล้วก็หาน่าจะรู้จักนะรู้จักหญ้าพันงูไหมคะ
6: อะไรนะครับ
4: รู้จักหญ้าพันงูไหม
6: ว่านเหร
4: อหญ้าต้นหญ้า
6: ต้นหญ้าแล้วโอ้หญ้าหนวดแมวจะไหมครับ
0: หญ้าพันงู
4: หญ้าพันงูหญ้าพันงูรู้จักหญ้าพันงูแดงพันงูขาวพันงูเขียวร
6: ู้จักไหมคะเขามาในเขาบอกว่าหญ้าหนวดแมวทานได้ไหมครับ
4: หญ้าหนวดแมวก็หรือขับนิ้วในไตได้ค่ะแต่ว่าหญ้าเราถ้าเราได้ทั้งสองอย่างร่วมกันก็จะดีเอาอย่างนี้ถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวไหมคะ
1: คุณสุทธิชัย
6: ครับ
1: ปิดวิทยุนะคะคุณสุทธิชัยรู้จักหญ้าหนวดแมวใช่ไหมคะ
6: ไม่รู้เคยเห็นในภาพอยู่ในโทรศัพท์นะครับ
4: อ๋อโอเคถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวก็สามารถใช้หญ้าหนวดแมวกับเง่าจับปลารดรู้จัก
6: เง่าจับปลารด
4: ไหม
6: เง่าจับปลารด
4: รู้จักใช่ไหมคะ
6: รู้จักครับรู้จักครับ
4: โอเคใช้เง่าจับปลารดกับหญ้าหนวดแมวได้ค่ะ
6: ต้มได้ไหมครับหรือว่าไง
4: ใช้หญ้าหนวดแมวสักสองกำมือเง่าจับปลารดสักสามกำมือแล้วก็เอามาต้มด้วยกันต้มใส่น้ำลงไปสามลิตรใส่น้ำลงไป3ลิตรต้มให้เหลือ2ลิตรต้มให้เหลือ2ลิตรนะหลังจากนั้นกรองน้ำเก็บไว้เข้าตู้เย็นแบ่งกินครั้งละ100ซีซีแบ่งกินครั้งละ100ซีซี100ซีซีถ้าหาที่ตัวไม่ได้ให้ตักไปเก็บช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนสั้นกินข้าวอ่ะค่ะช้อนกินข้าวอ่ะเก็บช้อนโต๊ะ
0: จำได้ไหมครับ
4: จำได้ไหมคะ
6: มีเลยนะครับ
1: อีกรอบหนึ่งคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
6: เอามาต้มนะครับ
4: ใช่ค่ะเอามาต้มกับน้ำ3ลิตร
6: น้ำ3ลิตร
4: จ้ะต้มให้เหลือ2ลิตร
6: อ๋อแล้วต้มให้เหลือ2ลิตร
4: จ้ะแล้วก็กรองเอาน้ำเก็บไว้ในตู้เย็น
1: กรองเก็บตู้เย็นค่ะ
6: กรองเก็บตู้เย็น
4: จ้ะแล้วก็แบ่งดื่ม
6: ทานทุกวันได้ไหมครับลูกไง
4: ใช่ทานวันละครั้งทานวันละครั้ง
6: ทั้งตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้ใช่ไหม
4: ตอนเช้าตอนเช้าครั้งละเจ็ดช้อนโต๊ะที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหม
6: อะไรนะครับ
4: ที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหมคะช้อนกินข้าวช้อนสั้น
6: มีครับมี
4: ก็ตักมาเจ็ดช้อนสั้นนั่นแหละเจ็ดช้อนกินข้าวอ่ะ
1: เจ็ดช้อนค่ะกินเจ็ดช้อนคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
6: ได้ยินครับได้ยิน
1: กิน
6: ได้นะแล้วพอเรียนจำไปทีหนึ่งครับว่าถ้ามีเขาเป็นอะไรเครียดแล้วเขาสั่งมาท ทานได้ไหมครับเป็นยานมแมวนี่แหละ
5: อะไรนะคะ
6: เป็นยานมแมวที่เขาโฆษณาในเฟซนะครับเขาจะสั่งซื้อผมมาทานได้ไหม
4: อ๋อได้ค่ะได้แต่คุณสุทธิชัยเราได้แต่คุณสุทธิชัยต้องกินน้ำมากๆค่ะต้องกินน้ำมากๆ
6: เข้าใจครับเพราะมันแต่ทานน้ำได้เยอะ
4: ใช่แล้วก็ยอดผักต่างๆอ่ะไอ้พวกผักกระโดนสมเด็จชะพูอะไรพวกนี้เลิกกินก่อน
6: กินได้ไหมล่ะ
4: ไม่ให้กิน
5: เลิก
4: ไม่ให้กิน
5: เลิกกินยอดผักได้ยินไหมคะ
6: เลิกกินครับไม่ได้ยิน
4: พักรู้จักพักปูห้ามกินพวกเสม็ดกระโดนพวกนี้ค่ะห้ามกินเลิกกินก่อน
6: กินนะครับ
4: จะห้าม
6: โอ้ห้ามรับประทาน
4: ห้ามรับประทานเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดนิ่วอีก
6: มีอะไรนะครับมีปักกระโดน
4: กระโดนเสม็ดชะพูเนี่ยค่ะชะพู
6: ห้ามรับประทานได้ไหมครับ
4: ห้ามกินนะอย่าไปกินน้ำเยอะๆ
6: จ
5: ้าอย่ากินน้ำเยอะๆนะจ๊ะ
6: ครับเข้าใจครับเข้าใจ
4: ได
0: ้ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณค่ะค่ะคุณสุทธิชัย
4: ลุ้นกับคุณสุทธิชัยค่ะ
5: ได้ยินแล้วโอเคเข้าใจเนาะนิ้วในไตทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดยอดผักนะคะ
4: เพราะว่าทางภาคอีสานนะคะหลายคนนะคะที่เขากินเนื้อสัตว์กับยอดผักไม่บาลานซ์กันมันก็จะเกิดภาวะนิ่วเกิดภาวะนิ่วในไตได้นะคะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิ่วในไตเนี่ยเวลาที่เราถามว่าเม็ดใหญ่ไหมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรากินโดยที่เราไม่ศึกษาก่อนว่าที่เราแนะนำว่าต้องมีข้าวสับปะรดด้วยเนื่องจากว่าถ้านิ่งมันเม็ดใหญ่แล้วมันหลุดมาตามท่อไตเนี่ยถ้าเม็ดมันใหญ่เกินไปคนไข้จะปวดมากเราก็เลยให้กินร่วมกับข้าวสับปะรดเพื่อจะทำให้นิ่วในท่อในไตเนี่ยค่ะเม็ดมันเล็กลงแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขับออกมาทางท่อไตคนไข้ก็จะได้ไม่เกิดอาการปวดหรือเจ็บบริเวณท่อไตเผื่อนิ่วมันค้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนิ่วอ่ะไม่ได้จำเป็นต้องกินยาก็ได้นะคะกินน้ำให้มากกินน้ำให้มากก็จะขับนิ่วออกมาได้แล้วถ้าลิ้นทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวไตอักเสบก็เดี๋ยวก็มีภาวะเรื่องไตตามมาอีกเพราะฉะนั้นดื่มน้ำให้มากค่ะให้พอกับน้ำหนักถ้ารู้ว่าเสียเหงื่อก็เพิ่มน้ำลงไปให้เหมาะสมง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย
0: รับเลยเนาะฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับเอาละครับมีสาวมาจากกรุงเทพมหานครคุณเฉลียวสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
7: อย่างนี้ก็ได้ถามกระเทือก็ได้ว่าอยากจะไปอยากจะไป
5: ค่ะ
7: โรงงานไหนคะ
5: คุณเฉลียวคะ
7: อ๋อคุณเฉลียวค่ะ
5: ถามได้ค่ะ
7: คุณหมอนะคะ
5: ครับถามได้ค่ะ
7: คุณหมอที่บางได้ยินว่าบางแควัดมีวันอังคารใช่ไหมคะ
4: วันอังคารค่ะพรุ่งนี้ก็เปิดพรุ่งนี้เปิดแล้ววันอังคาร
7: พรุ่งนี้ยังไปไม่ได้ก็อาจจะไปอาทิตย์หน้าอังคารหน้า
4: ได้ค่ะ
7: อ
4: ๋
7: อแบบว่าไงต้มยามากินแล้วมันเข้าพิษไทยเยอะไม่รู้ทำยังไงเออก็ไม่อ้วนขึ้นมาทำไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาอยากไปหาคุณหมอว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็เป็นนี้ด้วยแค่กาดค่ะ
4: ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจัดการให้ค่ะแต่ต้มยาข้าวพริกไทยทำไมเยอะๆนะคะ
7: จนนั้นมันปวดขาไงแล้วไปหาพี่ก็เขียนยาให้หรืออ่านหนังสือก็ไม่เป็นเงี้ยก็ไปจ่ายพอไปจ่ายมาต้มแล้วเขาบอกว่าพริกไทยมันเยอะ
4: ระวังปวดแสบกระเพาะอาหารนะคะ
7: คนนี้เลยผอมเหมือนตะก้างเลยอ่ะจาก60ฟาเหลือ40
4: ค่ะค่ะก็เอายาไปด้วยนะคะเอายาไปกิน
7: น่ะแล้วตูนไหลแล้วเนี่ยมันก็ผอมอย่างนี้นะ
4: เอามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วล่ะค่ะมันน่าจะนานมาแล้ว
7: ค่ะเนี่ย ลงคุณหมอบอกว่าลงที่ไหนหน้าบ้านคนพักทินดาราเหรอ
4: ไม่ค่ะอยู่ใกล้หมู่บ้านอนุทองอยู่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านอนุทองเลยมาหน่อยเดียวหรือไม่ก็หาแยกที่44หาแยกที่44ถ้าเจอตอนที่เกษม68นะคะตอนที่เกษม68
7: ฟังคุณหมอพูดเหมือนว่าอยู่ตรงสายสอบสาย1ใช่ไหม
4: สาย1ค่ะ
7: สาย1ตรงข้ามกับไอ้ธนาคารออมสินนะคะ
4: เพชรเกษม68เนี่ย
7: 68
4: ไม่ใช่ว่าตรงข้ามกับธนาคารอะไรสักปากซอยตรงเพชรเกษม68นะคะมันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
7: ลงไหนลงตรงไอ้สะพานนี้เลยเหรอ
4: สะพานนี้สะพานนี
7: ้บางแคบางแค
4: ค่ะก็ต้องหาซอยเพชรเกษม68ก็ตรงบางแคค่ะหาซอยพิเศษ68แล้วปากซอยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกไปเลยค่ะว่าไปคลินิกขาวรักคลินิกแพทย์แผนไทยเขาปากขาวรัก
7: ขาวรักเหรอ
5: ขาวรัก
4: ขาวรัก
7: ขาวรัก
4: ค่ะ
7: ขอบคุณ
4: ค่ะขอบคุณคลินิกแพทย์แผนไทยเขาพาไปถูกเลยค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
5: ุ
0: ณค่ะ
5: อาจารย์แนะนำเรื่องคลินิกด้วยแล้วก็แนะนำสมุนไพรด้วยค่ะช่วงช่วงท้าย
4: ค่ะพรุ่งนี้เรามีตัดผมฟรีให้คนไข้ด้วยค่ะ
5: ค่ะก็จะตัดแว่น
4: ก็จะมีนอกจากตัดแว่นแล้วก็จะมีคนเข้ามาทำบุญค่ะแล้วก็จะมาตัดผมฟรีให้กับคนไข้ด้วยก็ท่านใดที่สนใจอยากตัดผมฟรีเขาก็จะมีช่างมาช่วยตัดผมให้นะคะในวันอังคารทางนี้นะคะอาคารอื่นเขาไม่มานะคะเขามาอาคารนี้อาคารเดียวแล้วก็คลินิกของเราอะค่ะอยู่ซอยที่เกษม68เวลาเรียกตรงปากซอยมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์อ่ะเขารู้เลยค่ะเขาจะพามาส่งถูกสังเกตจุดสังเกตง่ายๆก็คือมองหาแยกที่44ถ้าถึงแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามค่ะมองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงสีขาวแล้วก็ขีดติดป้ายคลินิกไว้ตรงนั้นเดินเข้าไปในกำแพงนั้นเลยค่ะในกำแพงสีขาวนั้นก็จะเห็นมีเก้าอี้มีคนเดินอยู่แถวนั้นมีคนนั่งรอก็เข้าไปถึงปุ๊บก็ไปยื่นบัตรประชาชนก่อนนะคะเพื่อจะได้รีบทำบัตรทำ OPD ให้แล้วรอคุณหมอเรียกเพื่อตรวจค่ะก็เราเปิดคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคาร
5: ค่ะก็บริจาคสมุนไพรอาจารย
4: ์บริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน59ค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260โทรศัพท์8027062610เราอยากได้พวกกลุ่มราชภูหาราชเทียมดอกมะลิใบหนุมานประสาทกายมาตูพวกนี้เราอยากได้นะคะที่คุณก็อยากได้ก็อันใดที่จะช่วยเราเป็นสมุนไพรส่งเข้ามาได้ทำแห้งก่อนนะคะอย่าส่งมาสดเพราะว่าจะขึ้นราหมดค่ะ
5: ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางภาคอีสานก็ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นะคะทุกเสาร
4: ์ใช่ค่ะ18-19นี้จะเจอกันอยู่ค่ะ
5: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
4: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: ก็วันนี้แฟนรายการถนนดนตรีอย่าลืมนะคะ
0: ค
5: มาที่อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศูนย์ปฏิบัติการนะคะมาฟังถนนดนตรีใครมาไม่ได้เปิดเพจ Facebook นะคะถนนดนตรีไลฟ์พี่แอดคาราบาวมาเต็มวงค่ะ
0: ครับเอาละครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: 14 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมัดครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่ำพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาสามเพ็ญพระเกียรติหรือก้องกล่องกระจานเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
6: างสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์ คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาอิทธิยานนท์รายงานค่ะ
0: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
7: นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีถึงคำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วจนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขันลูกอมฝังเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้น หรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา 24:00 นโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุทามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27 ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการณ์ว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อทีวี

0: านนาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
2: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอกุมภวาปีอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอเทพสถิตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอน้ำพองอำเภอกระนวลอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอจักราจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองหงอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันพรุ่งนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเชียงป่าอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอปลายพระยาอำเภอหนองคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอศรีบรรพตอำเภอเขาชัยสนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอจะนะอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์69% ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่อำเภอพัดโตจังหวัดชุมพรอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองอำเภอทับปูดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดราชธานีกับทางจังหวัดอำเภอกระแสสินอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อย่าการฟ้องหย่าเราฟ้องเองไม่ได้อะครับเราก็ต้องใช้ทนายความในการยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อฟ้องหย่าและต้องให้เหตุผลในการหย่าเหตุในการฟ้องหย่ามีทั้งหมด10ข
0: ้
1: อของพี่ไม่เข้าสักข้อที่จะฟ้องหย่าภรรยาของพี่ไม่เข้าเหตุในการฟ้องหย่าเลย
2: ลองแกเองเขาพูดถึงเจ็บเย
1: ี่ยมใช่ใช่เราเป็นฝ่ายผิดต่างหากถ้าพอไปสู้คดีกันในศาลปั๊บเนี่ยภรรยาบอกว่าก็เธอนั่นเนี่ยปัญหามาจากเธอไม่ใช่มาจากฉันว่ามาจากเธอพี่ก็ยอมรับพอยอมรับเสร็จปั๊บศาลก็ไม่สั่งให้หย่า
2: ไม่ได้ถ
1: ้
2: าเขายอมตึงหย่าให้
1: ก็อย่างนี้พี่อย่างนี้นะอย่างนี้นะพี่นะ
0: อันนี้
1: พูดกันจริงๆก็จะควรแนะนำหรือไม่แนะนำก็อีกเรื่องหนึ่งคืออย่างนี้
2: คร
1: ับเมื่อภรรยาคืออาจจะต้องกลับมาทบทวนอีกทีสินะอย่างน้อยก็มีลูกด้วยกันลองทบทวนอีกทีลดกัน
2: เข้าใจพี่ถ้าสมมติถ้าผมพูดแบบสมมติคุยกันดีแล้วทีนี้อยู่กันสักอาทิตย์นึงถ้าผมไปธุระหมอไปทำงานไปธุระเนี่ยหายไปแป๊บนึงตึงโมงไปเล่นกลับมาตัดกี่รุ่นก็ว่าอีกแล้วก็ไปทำอีกก็มาทะเลาะกันอีก
1: มันก็ทะเลาะกันอีกใช่ไหมจนกระทั่งบอกว่าไม่อยากทะเลาะแล้ว
2: ไม่อยากทะเลาะแล้ว
0: มันน่าจะเป็นความ
2: ก็โอเค
0: หวั่นระแวง
2: แต่ไม่ไปแต่ไม่ทำ
1: มันมาของพี่เนี่ยมีทั้งวันที่ผิดกับวันที่ไม่ผิด
2: ไม่ได้ครับก็บอกว่าทำผิดมันก็ทะเลาะกันทุกวัน
1: ครับใจก็จะวันที่ผิดก็คือพี่ไปทำผิดมาแล้วกลับมาเขามาทะเลาะ
2: แล้ว
1: ก็มีบางวันที่พี่ไม่ได้ไปทำผิดอะไรมาแล้วกลับดึกนิดหนึ่งเขามาทะเลาะถูกไหมก็อย่างนี้ครับพี่ครับถ้าอย่างนั้นนะหนึ่งมันไม่มีเหตุในฟ้องหย่าตามกฎหมาย10ข้อที่เหตุในฟ้องหย่าพี่ฟ้องหย่าภรรยาไม่ชนะครับนี่หนึ่งนะครับเว้นแต่ว่าพี่จะใช้วิธีการว่าแยกกันอยู่แยกกันอยู่เนี่ยแยกกันอยู่เนี่ยถ้าตกลงแยกกันอยู่เนี่ย1ปีตกลงกันอยู่นี่เป็นเหตุฟ้องหย่ากับ2นะถ้าเค้าไม่ตกลงด้วยอ่ะเธอไปคนเดียวอ่ะนะเธอต้องทิ้งเค้าไป3ปีจึงค่อยมาฟ้องหย่าแต่ว่าพี่ก็ฟ้องไม่ได้อีกเพราะพี่เป็นคนทิ้งเค้าใช่ผม
2: ไป
1: ใช่มันก็คาราคาซังอยู่อย่างนี้พี่ลองคิดทบทวนดูสิพี่สุชาติลองคิดทบทวนดูก่อนนะลองคิดทบทวนคิดถึงวันที่ไปจีบเขาครั้งแรกก็ได้แล้วอย่างนี้นะผมจะเล่าอะไรฟังนิดหนึ่งนะมีลุงของผมเนี่ยลุงแท้ๆแหละพี่กับป้าเนี่ยเป็นพี่ของคุณแม่ไม่รู้เขาทะเลาะอะไรกันแล้วทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้
1: ไหนเราจำความได้เนี่ยเขาไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยทำกับข้าวกับปลาก็กินด้วยกันแต่ไม่คุยนอนก็มุ้งเดียวกันแต่นอนคนละมุมมุ้งเดียวกันแล้วไม่คุยจนกระทั่งก่อนจะเสียชีวิตอ่ะไม่ต่ำกว่า 40-50 ปีอ
0: ่ะ
1: แต่อยู่ด้วยกัน
0: จริงเหรอ
1: เออพี่สุชาติเอาวิธีนี้ไหมอ
2: ยู่ด้วยกันแต่ไม่พูดกันไม่ก็จูนลำบาก
0: จริงก็อึดอัดอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: อึดอัดครับ
1: พี่ครับพี่สุชาติยังไม่มีทางออกนะเพราะเราเป็นฝ่ายผิดนะพี่นะเว้นแต่ว่าลองตกลงปรงใจหรือบอกว่า
2: ผมย้ายออกไปอยู่บ้านข้างนอกเนาะเหมือนเข้าบ้านอยู่เนี่ยต่างหากไง
1: มันก็เป
2: ็
1: น
2: ไม่ถึงกับว่าอย่าร้างเลยเขายังมีสิทธิ์ในตัวผมมั้ย
1: ยังมีทุกอย่างมีทุกอย่างพี่ไปทำอะไรไว้เนี่ยมันติดภรรยาหมดมีทางเดียวนะพี่นะถ้าพี่อยากหย่าเร็วๆมีวิธีพี่จะทำหรือเปล่าเท่านั้น
0: แนะนำดีหรอ
1: ยกทุกอย่างให้ภรรยาและไปแต่ตัว
2: ไปแต่ตัวนั่นแหละยกทุกอย่างแต่เขาไม่ยอมไปเซ็นให้เหรอครับยังไม่ยังไม่เซ็นเหรอ
1: ยังไม่เซ็นอีกเหรอ
0: เพราะอะไรอ่ะคือ
2: ไม่รู้เลยเขาอยากได้ตัวเรา
1: เขารักกันเลย
2: เขาบอกรัก
1: เ
2: นี่ยเขาไม่อยู่แล้ว
1: ขนาดทำผิดขนาดไหนเขายังรักของเขาอ่ะ
0: แสดงว่าพี่สุชาติตอนนี้กำลังมีคนอื่นอยู่ใช่ไหมถามแบบนี้
2: มันก็มองมีอยู่ครับก็จะไปใช้ชีวิตกับคนอื่นอ่ะพูดง่าย
1: มัน
2: เลือกคนแล้วได้อย่างไรแต่เขาไม่ยอมให้ไป
1: คนที่จะฟ้องหย่าพี่คือภรรยาครับ
2: ภรรยา
1: ใช่แต่พี่จะไปฟ้องหย่าภรรยาไม่ได้เอาตามนี้นะพี่นะพี่สุชาติเหตุฟ้องหย่าไม่มีนะพี่นะ
2: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: คือเขาเข้าใจแล้วเนาะคนเราพอไม่พึงใจกันแล้วเนี่ยนะครับอะไรมันก็ไม่ถูกนะ
0: ก็มีเหตุผล
1: ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง
0: ก็เขาไม่ใจเขาไม่อยู่แล้วอ่ะ
1: นี่ถ้าผมได้คุยกับพี่ผู้หญิงก็นะผมบอกพี่ปล่อยไปเถอะครับ
0: ใช่
1: นะเพราะว่า หนึ่งไปมันก็มีแต่ทุกข์กัน
3: เ
1: พราะใจเขาไม่อยู่กับเรา
3: ถ้าฝนฟังอยู
1: ่
3: จริงๆก็อยากให้เขาได้ฟังนะก
1: ็
3: จะได้ตัดได้ง่ายๆ
1: คือมันเดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาพึ่งตัวเองได้นะเขาไม่ได้พึ่งผู้ชายเหมือนสมัยก่อนน
3: ะ
1: เด
3: ี๋
1: ยวนี้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าไม่ใช่เท้าหลังแล้วนะอยู่ข้างหน้าเลยนะพึ่งพาตัวเองได้และถ้าวันหนึ่งเขาจะมีครอบครัวใหม่เขาก็มีได
3: ้ค่ะ
1: ครับ
3: ไปสายคุณสังเวียนต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสังเวียน

0: ไปเลย
1: โอนเป็นชื่อลูกเลยก็ได้หรือจะจดสิทธิเก็บกินไว้ก็ได้ลูกมีภรรยาแล้วใช่ไหม
0: แต่ถ้าป้าทำแบบนี้ลูกวันหน้ามันจะไม่ยุ่งใช่ไหมคะถ้าป้าไม่ทำมันคงจะยุ่งนะ
1: ไม่อะครับไม่มีอะไรยุ่งอะครับป้าจริงๆจริงๆถ้าเอาง่ายคือโอนความเสี่ยงจะอยู่ที่ผู้โอนแต่ถ้า
0: ป้าไปที่ดินแล้วโอนให้ลูกเลยเนาะ
1: แต่ถ้าไม่โอนแต่ถ้าไม่โอนพอพ่อแม่เสียชีวิตไปเขาก็ทำเรื่องรับโอนได้อยู่แล้ว
2: ก็ไม่ได้ยุ่งยาก
1: ก็ไม่ได้ยุ่งยากถึงวันนั้นเราก็ไม่เห็นจะยุ่งแล้ว
2: เพราะเราไม่อยู่แล้ว
1: อย่ากังวลครับคุณป้าวันธนาผมไม่รู้ว่าข้างหน้าคืออะไรแต่ณปัจจุบันก็อยู่กันไปก่อนถ้าลูกเขาไม่ได้ขอไม่ได้ร้องอะไรต่างๆจะโอนเลยก็ได้ไม่โอนก็ไม่ใช่ปัญหาครับถ้าที่ฟังดูนะป้านะ
2: ต้องโอนแทนลูก
0: โอนก็ได้ไม่โอนก็ได้
1: ใช่ครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับลูกไปโอนหลังพ่อแม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับป้าครับครับผมสวัสดีครับ
0: ฟังแล้วรู้สึกป้ากลัวว่าเดี๋ยวลูกจะไม่ได้รับเพราะไม่มีชื่อในโฉนด
1: อ๋อไม่มีปัญหาครับรับดาอันนี้ก็เรียกว่ารับมรดกถ้ากรณีเสียชีวิตรับมรดกตามกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่ตกไปที่คนอื่นครับป้าครับ
0: อ๋อเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงถ้าป้าจะไปที่ดินแล้วก็เอาโอนให้เอาชื่อลูกใส่ไปเลยไม่มีปัญหาหรอกนะ
1: ก็ไม่มีครับอยู่ที่ความสมัครใจครับป้าครับคุยกับคุณพ่อก่อนนะสามีก่อนนะว่า
0: คุณพ่อเขาบอกว่าเป็นลูกของเราแล้วลูกคนเดียวด้วยเราตายเป็นลูกมันก็ได้รับอยู่แล้ว
1: ไม่ป้าถ้าป้าเอาลูกมาใส่แล้วป้าก็ยังมีชื่ออยู่ถึงวันหนึ่งมันก็เป็นปัญหาเว้นแต่ว่าป้าโอนไปเลยถ้าโอนเนี่ยป้าต้องโอนขาดไปเลยป้าต้องไม่มีชื่อในโฉนดแต่ถ้าป้ายังมีชื่ออยู่ในโฉนดโอนไปให้ลูกแล้วลูกก็มีชื่อครับถ้าป้าลูกมันมีชื่ออยู่ครึ่งนึงพอป้าตายป้าไม่อยู
2: ่ก็ต้อง
1: พอป้าไม่อยู่เสร็จปั๊บก็ต้องไปจัดการมรดกไอ้ครึ่งที่เสียชีวิตอีกล่ะ
2: ทางผู้จัดการมรดก
1: ใช่1ถ้าโอนไปเลยป้าไม่มีชื่อแต่ถ้าป้าบอกว่าเอาแม่มีชื่อไว้เหมือนเดิมก็ไม่ต้องเอาลูกมาใส่ป้า
2: เข้าใจมั้ยคะ
1: ไปไหนใช่แล้วล่ะครับ
2: อ่ะค่ะ
1: สายหลุดไปแล้วถ้าสายหลุดไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องต่อมาแล้วเนาะเดี๋ยวป้าฟังเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะป้านะ
2: ค่ะ
1: ถ้าจะโอนไปเลยป้าโอนให้ลูกจบป้าไม่ต้องมีชื่อแล้วแต่ถ้าจะเอาลูกมาใส่ไอ้นี่มันก็ไม่ต่างกับที่ยังไม่โอน
2: ถูกเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณป้าคุณลุงเสียชีวิตนะ
1: ต้องมาจัดการในครึ่ง
2: ใช่
1: ของป้ากับลุง
2: แต่โอนเนี่ยก็กันไว้หน่อยกันไว้ดีกว่าแก้คือให้เขียนข้างหลังว่าให้เก็บสิทธิเก็บกินใช่ไหมคะ
1: อันนั้นจะต้องถ้าจดสิทธิเก็บกินเนี่ยต้องไปจริงๆไม่ต้องจดอ่ะเดี๋ยวลูกจะรู้สึกเพราะลูกก็ดีนี
2: ่
1: อันนี้ไม่แนะนำให้จดสิทธิเก็บกินแนะนำให้โอนได้เลยอ่ะ
2: นะคะเราไม่รู้วันข้างหน้า
1: แต่ถ้าเอาลูกมาใส่ไม่แนะนำนะครับ
2: ค่ะไปคุณธัญญาต่อเลยจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณธัญญา
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณธัญญาคนมาขออาศัยอยู่บ้านไล่ก็ไม่ไปจะทำอย่างไรประสานให้พม.
1: เด็ด
3: ไล่แบบว่าให้เขาเจ็บใจอะไรเงี้ยพูดเขาดีๆว่าน้องเสียแล้วนะหาที่อยู่ใหม่แล้วเนี่ยมาสองวันเนี่ยหลานเล็กคือลูกของลูกชายน้องสาวดิฉันอีกทีเขาบอกย่าผมต้องโทรบอกย่าแล้วเนี่ยบุ๋มอ่ะเขาว่าบอกว่าใจดำทั้งป้าทั้งลูกเขาบอกว่าเขาเจ้าทนายมาฟ้องไล่เขาต้องหาให้เงินก็ก้อนหนึ่งดิฉันไม่ได้มีสัญญาอะไรกับเขาไม่ได้ให้เขาเช่าอายุฟรีบาทนึงก็ไม่ได้เสีย
1: คุณป้าครับ
3: ดิฉันไม่เซ็น

0: ู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้
1: ผู้หญิงค่ะ
0: เขาอายุเท่าไหร
1: ่ผู้หญิงอายุ50 กว่า
0: ที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยเขามาอยู่ในสถานะอะไรเริ่มแรกมาฐานะอะไร
1: เป็นเพื่อนของน้องสาวตอนนั้นน้องสาวป่วยแบบว่าต้องรถเข็น
0: น้องสาวป่วยเขาเป็นเพื่อน
1: ก็ไปดูน้อง
0: ป้าฟังผมนะ
1: ในหนึ่งอาทิตย์
0: ป้าครับถ้าได้ยินเสียงพูดผมป้าหยุดนะเพื่ออยากให้มันเร็วขึ้นกระชับนะป้านะเขามาอยู่ในฐานะเพื่อนน้องสาวมาช่วยดูแลตอนน้องสาวป่วยตอนนี้น้องสาวเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้พอน้องสาวเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในบ้านยังไม่ยอมออกถูกไหมครับ
1: ใช่
0: บ้านหลังนี้เป็นบ้านของป้าหรือบ้านของน้องสาว
1: บ้านน้องสาวค่ะ
0: บ้านน้องสาวเนาะ

0: แต่เขาก็ยังอยู่นะเขากับน้องสาวเป็นแค่เพื่อนกันใช่ไหม
1: เพื่อนเองเท่านั้นเองค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้น้องสาวเป็นโสดไหม
1: น้องสาวก็มีลูกชาย2 คน
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นบ้านของน้องสาวเนี่ยทรัพย์นี้ตกแก่ลูกเขาเมื่อตกไปลูกแก่ลูกเขาเนี่ยลูกเขาประสงค์จะให้เพื่อนแม่อยู่ต่อไหมหรือเขาต้องการให้ออกครับ
1: เขาต้องการให้ออกเขาบอก
0: เขาต้องการให้ออกขอร้องแล้วไม่ออกใช่ไหมครับ
1: ไม่ออก
0: ไม่ออก
1: ต้องขอเงินให้เขา1 ก้อน
2: อืม
1: หลานชายก็คุยกับดิฉันบอกว่าจะให้ก็5,000ถ้าเขาจะไปหาที่อยู่ใหม่ก็โอ้ให้ก็5,000
0: เขามีชื่ออยู่ใน
1: บ้านเราต้องปี68นี่69
0: เออเขามี
1: ป้าครับเดือนก็มี
0: ป้าครับ
1: ค่ะ
0: เขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยไหม
1: เขามามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้ไงตอนนั้นน้องฉันป่วยเบอร์
0: ป้าครับป้า
1: ได้ย
0: ัง
1: ไงก็ไม่ทราบ
0: ป้าธัญญาก ติกาผมพูดป้าหยุดนะถ้าเขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยให้เจ้าบ้านคนใหม่เจ้าบ้านคนใหม่คือลูกของน้องสาว
1: คนโต
0: ใช่ครับเอาเจ้าบ้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าบ้านแต่ผมใช้คำว่าเจ้าบ้านคนใหม่ที่มาเป็นแทนผู้ตายเนี่ยนะเขาสามารถที่จะไปคัดชื่อผู้อยู่อาศัยออกจากบ้านได้เลยอันนี้เขาไปคัดตรงนี้ออกก่อน
1: แล้วก็เขาบอกเขาไปแล้วที่อำเภอหลานชายคนโตบอกอำเภอบอกว่ามีใครให้มาแต่งตั้งเป็นเจ้าบ้านบอกว่าแม่เขาตายไปแล้วไม่มีใครอ
0: ันนี้
1: ไง
0: อันนี้แหละต้องไปยื่นลูกชายนะครับเอาโฉนดบ้านที่ดินความเป็นลูกนะครับขอขึ้นเป็นเจ้าบ้านแทนก่อนต้องเป็นเจ้าบ้านกันได้ก่อนนะไปเปลี่ยนที่สำนักงานทะเบียนราษฎรก่อนนะเป็นเจ้าบ้านก่อนพอเป็นเจ้าบ้านเสร็จปั๊บจึงค่อยมีสิทธิ์ที่จะคัดผู้อยู่อาศัยคนนี้ออกไปแต่ทีนี้เขาไม่ยอมออกนะครับอยู่ยังไงก็ไม่ยอมออกถูกไห
1: ม
0: จะจับออกไปอยู่นอกบ้านแล้วปิดประตูเอาของไปวางไว้หน้าบ้านให้ออกไปเนี่ยอันนี้ถ้าเอากฎหมายมาจับมันก็ทำไม่ได้
2: ใช่ไหม
0: เพราะเขาเข้ามาอยู่ในอาศัยในฐานะที่ได้รับอนุญาต
2: แล้วก็มีชื่ออยู่
0: ในพอถึงเวลาให้ออกไม่ออก
1: เราไม่ทำขนาดนั้นไม่กล้าทำแบบนั้นกูบอก
0: มันก็หนักใจเหมือนกันนะไม่รู้จะ
1: เล่นบอกว่าเขาจะเอาทนายมาฟ้องเลยเหมือนฟ้อง
0: ไม่หรอกครับเขาฟ้องอะไรไม่ได้ครับป้าอันนี้ไม่ต้องห่วงครับประเด็นว่าถ้ามันมีป้าถ้ามันมีประเด็นเฉพาะว่าเขามาอยู่อาศัยเขาไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านเขาไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นแค่เพียงผู้อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องเขาไม่มีสิทธิ์ฟ้องป้าอย่าไปห่วงเรื่องว่าเขาจะมาฟ้องเว้นแต่ว่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้ถ้าเขาจะฟ้องเขาฟ้องเรื่องอะไรไม่รู้แต่ฟ้องเป็นความเป็นเจ้าของฟ้องไม่ให้ไล่ออกก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกครับเขาฟ้องไม่ได้ครับป้าครับมีแต่ฝ่ายป้าและจะเป็นฝ่ายฟ้องขับไล่เขาถ้าไม่ยอมออก
1: ถ้าไปบอกที่โรงพักว่าเขาหลอกน้องดิฉันมาใส่เอาเข้าลง
0: ป้าครับไม่คุยไม่คุยเพิ่มเติมแล้วนะไม่บ่นแล้วนะป้านะป้าถ้าอย่างนั้นลองไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศรีอยู่นนทบุรีก็ไม่ไกลให้เขาออกหนังสือเรียกมาเจรจากันดูซิว่าจะยอมออกโดยดีไหมถ้าไม่ออกก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายละครับป้าครับถ้าให้ออกและไม่ออกถึงตอนนั้นจะถูกจับขังครับต้องมีคำพิพากษาครับถ้าไม่มีไม่ได
2: ้
0: ผมค
2: ุ
0: ยกับคุณป้าตามนี้นะป้านะสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะป้าอยู่เมืองนนท์ไม่ไกล
2: ค่ะ
0: จริงๆป้าไปที่ศูนย์ไปที่อัยการจังหวัดนนท์ก็ได้หรือมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะก็ได้
2: ก็ง่ายเหมือนกัน
0: ก็ไม่ไกลใช่ไหมก็อยู่นนทบุรีเหมือนกัน
2: ค่ะ
0: นะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาเรียกมาเจรจากันก่อนเผื่อเขาจะยอมมาเขาอาจจะไม่รู้กฎหมายเขาอาจจะไม่รู้อะไรแต่เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบาง
2: ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ว่าน้องสาวเอาเข้ามาอยู่เนี่ยตอนนั้นเขาตกลงอะไรกันหรือเปล่า
2: แต่เราเมื่อกี้ก็สายไม่ใช่สายน้องสาวด้วยแต่คุณป้าพูดแทนสายน้องสาวว่าเขาจะไม่ไล่ออก
0: เพราะฉะนั้นลูกของน้องสาวต้องเป็นเจ้าบ้านให้ชอบโดยกฎหมายเสียก่อน
2: ค่ะ
0: นะครับถึงจะไปคัดชื่อออกหรือจะไปทำอะไรต่อไปนะถ้ายังไม่มีความเป็นเจ้าบ้านรับมรดกมาก็จะไปฟ้องเขาก็สิทธิ์ก็ยังไม่เกิดอ่ะ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ไอ้สายคุณสมพงศ์ต่อเลยจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงศ์คุณสมพงษ์คะ
0: สายหลุดไปนะครับ
2: คุณสมพงษ
0: ์สายหลุดไปคุณสุพัฒน์นะจากเชียงใหม่เงินช่วยเหลือข้าวนาปรังไร่ละพันจะได้เมื่อไหร่นี่ปีไหนครับเนี่ย
2: เงินช่วยเหลือข้าวนาปรัง
0: คือ ้ถ้ามีคนถามเรื่องนี้นะถ้ามีถามเรื่องนี้นะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะรับกันไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: มันจึงไม่เป็นประเด็นมาม ันอาจจะมีปัญหาเฉพาะรายหรือเปล่า
2: อันนี้ต้องถามก่อนว่าปีไหน
0: ตกหล่นไหมขอใหม่ไหมอะไรไหมนะครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวทีนี้ต้องคุยกับทางเกษตรอำเภอนะเกษตรอำเภอที่เราเป็นสมาชิกอยู่นั่นน่ะเกษตรกรน่ะติดต่อที่เกษตรอำเภอที่เราอยู่นะครับ
2: ค่ะไปสายคุณสมพงษ์ต่อเลยค่ะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคุณสมพงษ์คะคุณสมพงษ์ได้ยินไหมคะ
0: พี่สมพงษ์เหมือนถ้ามาอยู่ในสายแล้วแต่ไม่ได้ยินเราเนาะ
2: พี่สมพงษ์ได้ยินไหมคะ
0: หลังไมค์ดึงกลับไปใหม่อีกทีนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวไปคุยหลังไมค์อีกนิดนึง
2: ไปตอบคำถามอันนี้หน่อยไหมคะ
0: ครับ
2: คุณวัชรีจากปทุมธานีเขาสอบถามเรื่องซื้อบ้านตามที่โฆษณามาจ่ายรายเดือนจนครบจำนวนแล้วนะคะแต่ว่าบ้านเนี่ยก็ไม่เสร็จสักทีคนขายก็อ้างไปเรื่อยจนถูกร้องเรียนโดนจับไปแล้วอยากทราบว่าจะทำอย่างไรต่อตำรวจแนะนำให้แจ้งสคบแต่ไม่ทราบว่าสคบอยู่ที่ไหนเบอร์อะไร
0: สคบอยู่ที่ไหนไม่สำคัญรู้เบอร์โทรศัพท์1166
2: ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็แสดงว่าซื้อบ้านไม่ได้บ้านผ่อนดาวไปหมดแล้วมั้ง
2: ใช
0: ่แล้วก็ยังไม่ได้สร้างก็ไม่เสร็จสักที
2: เนี่ยเขาบอกจ่ายครบจำนวนแล้วอะ
0: พี่วัชรีติดต่อที่สคบ อยู่จังหวัดปทุมธานีเนาะพี่วัชรีมาที่นี่อยู่ปทุมไม่ไกลมาที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสคบ อยู่ที่นั่น
2: อันนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะ
0: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจากปทุมมาตรงนั้นเลย
2: ใช่
0: ใช่มาตรงนั้นเลยมาร้องทุกตรงนั้นเลยแล้วสคบ เขาก็จะเชิญผู้ประกอบการเจ้าของโครงการที่ขายให้พี่และทำไม่เสร็จเนี่ย
2: มาด้วย
0: มาเจรจาถ้าตกลงกันไม่ได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ไม่ยอมรับผิดชอบอะไรยังไงเนี่ยจะให้สคบช่วยฟ้องเรียกค่าเสียหายก็ได้หรือเราจะฟ้องเองก็ได้
2: ค่ะ
0: พี่วัชรีมาที่สคบติดต่อไปก่อนสายด่วน1166ครับ
2: ค่ะไปสายคุณสมพงษ์ต่อนะคะคุณสมพงษ์คะคุณสมพงษ์ได้ยินเราไหมอ่ะ
0: ไม่ได้แล้ว3ครั้งแล้ว
2: ก็ไม่ได้ก็
0: เอาอย่างนี้ทีมงานคุยกับคุณสมพงษ์และบอกว่าไปดูหน้าจอโทรทัศน
2: ์
0: ผมจะตอบตามข้อมูลที่ส่งมาว่าคุณสมพงษ์นี่เป็นเขยของบ้านนี้นะบ้านที่อาศัยอยู่เนี่ยนะ
2: ค
0: ุณสมพงษ์เ

0: เนี่ยลูกเขยยังอยู่ที่บ้านที่ปลูกสร้างในที่ดินพ่อตาแม่ยายแต่พ่อตาแม่ยายเขาไม่ได้โอนให
1: ้แกก็ถามว่าจะได้กรรมสิทธิ์ไหมใช่ไหม
0: บ่ได
1: ้เออเพราะเขาไม่ได้เป็นทายาทโดยตรง
0: พี่สมพงษ์ฟังอยู่ทางโทรทัศน์นะตอนนี้นะพี่ครับเราอาศัยอยู่ในที่ดินของพ่อตาแม่ยายหรือแม้กระทั่งนะเราปลูกสร้างบ้านลงในที่ดินของพ่อแม่พ่อแม่เราเองเนี่ยนะ
1: พ่อแม่แท้ๆเลย
0: พ่อแม่แท้ๆเนี่ยอย่าว่าแต่พ่อตาแม่ยายน
1: ะ
0: เราเป็นเขยเนี่ยนะเราปลูกสร้างบ้านในที่ดินของพ่อแม่พ่อแม่ให้อยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่บอกไม่ให้อยู่แล้วนะลูกลูกเองแท้ๆน
1: ะ
0: ไม่ให้อยู่แล้วนะลูกยิ่งเป็นเขยบอกว่าลูกฉันตายแล้วเหลือแต่เขยเนี่ยนะฉันไม่โอนให้นะและให้รื้อถอนบ้านนี้เรามีสิทธิ์จะรื้อถอนบ้านออกไปบ้านรื้อถอนไม่ได้แต่ที่ดินพ่อตาแม่ยายหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ตนเองถ้าเขาไม่โอนให้เราก็ไม่มีสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เราก็ไม่มีสิทธิ์มีแต่จะต้องทําความดีกับพ่อตาแม่ยายนั่นแหละนะเพื่อเขาจะให้อยู่ต่อแต่ถ้าเขาไม่โอนให้เพราะว่าลูกเขาตายแล้วเหลือแต่เขยเขามีสิทธิ์ที่จะให้เรารื้อถอนออกไปถ้าไม่ออกเขาอาจจะฟ้องขับไล่ได้พี่สมพงษ์เข้าใจตามนี้นะเราไม่มีสิทธินะเทียบเคียงกับว่าเราอยู่อาศัยที่ดินของพ่อแม่พ่อแม่มายกให้เราก็ต้องออกเหมือนกัน
1: ใช่เราก็คิดว่าของไม่ใช่ของเราอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คะไปสายคุณยายอัมพรต่อเลยนะคะจาก101ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณยายปิดโทรทัศน์ก่อนนะคุณยายปิดโทรทัศน์ฟังแต่สายที่คุยโทรศัพท์กับเรานะ
2: คุณยายปิดโทรทัศน์ฟังแต่สาย
1: เสียงสะท้อนเข้ามา
2: โ
0: หลค่ะแม่ยายแม่ยายครับ
2: แม่ยายอัมพรค่ะ
1: จ้า
0: อัมพรอยู่จังหวัด101นะครับ
2: จ้าม
0: ีเรื่องอะไรจะสอบถาม
2: มีสอบถามคุณค่ะเพราะว่าลูกชายยายซื้อที่ดินสปป.
1: ค่ะ
2: แปดเจ้าปีแล้วรอเมื่อไหร่จะได้สิทธิ์เพราะว่าเอาอะไรเอาสำเนาอะไรส่งไปนั่นแล้ว2ปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลย
0: เดี๋ยวนะแม่ใหญ่เด้อฟังเด้อ
2: จ้า
0: บอกว่าลูกชายเนี่ยไปซื้อที่ดินสปป.เขามา11ไร่ถูกต้องไหม
2: ถูกค
0: ่
2: ะ
0: ไปซื้อที่ดินสปป.เขามา11ไร่ซื้อมาแล้วกี่ปี
2: 8หรือ9อีกอยากจะจำไม่ค่อยได
0: ้8 9ปีแล้วนะทีนี้8 9ปีแล้วคุณยายก็ถามว่าอย่างนี้เนี่ยผู้ซื้อที่ดินสปป.มีสิทธิ์ที่จะได้กรรมสิทธิ์หรือได้สิทธิ์ในที่ดินสปป.นั้นหรือไม่ใช่หรือเปล่าครับ
2: ค่ะ
0: เอาละแม่ใหญ่ฟังชัดๆเลยนะเราไปคุยกับท่านวัฒนามังที่สารนะครับโฆษกสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.กับน้องฝนครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านโฆษกค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านวัฒนาครับเข้าใจว่าเรื่องนโยบายของสปก.ในขณะนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่จะจัดการสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินสปก.โดยเฉพาะคนที่ไปซื้อเข้ามานะครับท่านครับไปซื้อมาปลูกบ้านไปซื้อมาทำการแล้วคนขายก็ตายไปแล้วหรือว่าอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนโยบายเรื่องนี้ของสปก.เป็นยังไงครับท่านนะ
3: คือขออนุญาตนะครับตามข้อได้จริงก็คือต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานสปก.จังหวัดให้ตรวจสอบแต่ขออนุญาตนำเรียนตามระเบียบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างนี้นะครับว่าสำหรับเกษตรกรเน้นย้ำนะครับประเด็นแรกเกษตรกรนะครับที่ซื้อขายที่ดินก่อนระเบียบของสปก.เมื่อกี้ฟังข้อที่จริงคือ 7-8 ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าอยู่ในเงื่อนไขแต่ในเรื่องคุณสมบัติเกษตรกรต้องไปตรวจสอบนะครับท่านต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดครับที่เขาเรียกว่าข้อ62นะครับ
0: ครับ
3: ก็คือยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่าเรามีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรไหมได้ซื้อขายครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินเหล่านั้นไหมนะครับโดยนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่าถ้าท่านมีสัญญาซื้อขายถ้าท่านมีผู้ปกครองท้องที่หรือมีเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่เป็นพยานหลักฐานเราไปนำไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ครับ
0: ครับก็คุณสมบัติข้อแรกก็คือว่าคุณต้องเป็นเกษตรกรก่อนถูกต้องไหมครับท่านนะ
3: ช่ครับ
2: เป็นยุคห้าเป็นยุค
0: เ
2: พราะว่าส่งท่านมาหากิน
0: ครับ
2: ถือเวลาท่านต้องมาท่าน
3: แล้วก็ในการยื่นนะครับต้องรีบไปยื่นนะครับเพราะว่านี่เป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่สองแล้วครับ
1: รีบยื่นเน
3: า
1: ะ
3: ธันวาคมนี้นะครับ
0: ต้องสิ้นสุดภายในธันวาคมนี้ใช่ไหมครับ
3: ครับผมวันที่8ท่านสมจำทีนะครับผม
0: สบก.ข้อ62ก็คือหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินสบก.อย่างผิดกฎหมายก่อนวันที่9ธันวาคม2566สามารถมาแจ้งครอบครองเพื่อขอ
3: บนะครับ
0: สามารถแจ้งการครอบครองเพื่อขอเปลี่ยนเป็นสิทธิการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมายได
3: ้ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าต้องพูดง่ายๆว่าต้องได้มาเนี่ยก่อนธันวาคม66ถูกต้องนะครับท่านนะ
3: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้ต้องไปยื่นเสียภายในธันวาคมคราวนี้แหละ8ธันวาคม69นี่แหละใช่ไหมท่านนะ
3: ใช่ครับธันวาคมครับทีนี้ครับก็เป็นพยานนะครับ
2: ปลายปีนี่บ่ค่ะ
0: แม่นครับ
2: เพราะว่า
0: แม่ใหญ่แป๊บเดียวนะให้ผู้อื่นเขาฟังร่วมด้วยได้นะจากคำถามของแม่ใหญ่เนี่ยนะอันนี้จะต้องเอามีคนขายยังอยู่ไหมแม่ใหญ
2: ่คนขายก็ไม่อยู่แล้วเขาตายแล้วเจ้าของ
0: คนขายตายแล้ว
1: คนขายตายแล้ว
0: เหลือแต่ลูกเขาใช่ไหมคนขายเนี่ยลูกเขาหรือเจ้าของสปก
2: เจ้าของสปกตายแล้วหลายปีแล้ว
0: แล้วลูกเขาเอามาขายให้ใช่ไหม
2: ลูกเขามาขายให้
0: ท่านวัฒนาอย่างเนี้ย
2: แปดหรือเก้าปียังจำไม่ได้
0: ถ้าจะไปยื่นขอเปลี่ยนสิทธิการทำกินตรงนี้เนี่ยเราต้องเอาผู้ขายไปด้วยไหมท่านหรือยังไง
3: ถ้าผู้ขายที่ดินยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรกันนะครับควรนำไปเพราะเจ้าหน้าที่จะสอบสวนครับก็จะเป็นหลักพยานหลักฐานได้อย่างดี
2: ขายเขาไปไหนไปทำงานที่กรุงเทพ
0: ผู้ขายเสียชีวิตแล้วและลูกของผู
2: ้
0: เจ้าของเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วลูกเนี่ยเอาสปก.พ่อแม่มาขาย
3: มีสัญญาซื้อขายไหมครับ
2: มีค่ะ
3: นั่นนะครับตัวสัญญาซื้อขายที่เป็นเอกสารนะครับแล้วก
2: ็
3: ผู้ปกครองท้องที่นะครับควรจะนำไปแล้วก็ถ้ามีที่ดินข้างเคียงด้วยก็จะดีครับ
2: ที่ดินติดของเราน่ะ
3: ครับ
2: เออ
0: ที่ดินติดของเราเองใช่ไหมข้างเคียงนะ
2: ค่ะที่ดินที่เราซื้อติดกันน่ะ
0: แม่ใหญ่ครับอย่างนี้นะคือตอนเนี้ยลูกชายอันนี้ปัญหาลูกชายนะลูกชายเป็นคนซื้อนะทีนี้ลูกชายไปทำมาหากินอะไรอยู่ที่ไหนตอนเนี้ย
2: รับจ้างอยู่ที่ชาเชิงเซาก็ขึ้นไปทำเวลาทำ
0: อันนี้แหละแม่ใหญ่ครับมันคือตอนนี้เงื่อนไขที่ว่าซื้อเข้ามาก่อนธันวาคม2566นี้เข้าเงื่อนไขข้อที่1แล้วทีนี้ข้อที่2เนี่ยคนที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้จะต้องเป็นเกษตรกร
1: เท่านั้น
0: ไม่ใช่ไปประกอบอาชีพรับจ้างไปเรื่อยแล้วไม่ได้มาประกอบอาชีพเกษตรกร
2: ไม่ใช่ค่ะต้องกล
0: ับ
2: ข
0: ึ้
2: นไปทำที่บ้านทุกเวลาทำเราต้องกลับไปทำ
0: ก็ต้องกลับไปทำใช่ไหม
2: คุ้มค่ะ
0: โอเคก็ถือว่าเป็นเกษตรกรทีนี้ท่านครับถ้าสมมติว่าสิทธิ์ที่จะได้รับเนี่ยครับการเปลี่ยนมือตรงนี้เนี่ยได้สิทธิ์เป็นเจ้าของสปก.หรือว่าได้สิทธิ์ในฐานะอะไรครับ
3: ตอนนี้ก็คือเป็นผู้ได้รับอนุญาตนะครับแต่ได้มีค่าเช่าครับ
0: ต้องจ่ายค่าเช่า
3: ครับ
0: แพงไหมครับท่าน
3: อ
0: ัน
3: นี้ยังไม่ได้กำหนดความจริงมีในเรื่องของการกับวิธีการคิดราคาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้กำหนดกติกาอะไรนะครับอย่างนั้นในเรื่องนี้ขอให้ไปยื่นแสดงสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเอาเบื้องต้นไว้ก่อนเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะสอบถามในเรื่องสิทธิ์ก่อนครับ
0: ให้อยู่ในกรอบปันนา8ธันวาคม69เนี่ยท่านนะ
3: ครับผม
0: ไปยื่นไว้ทีนี้หลังจากนั้นจะช้าจะเร็วเนี่ยเข้าใจได้ให้เข้าใจได้ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าเรายื่นไว้แล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนสิทธิ์เราว่ามีสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็อยู่ในฐานะผู้เช่าซึ่งก็ไม่ได้ต้องเสียอะไรมากมาย
3: ครับ
0: ไปใหญ่ได้เข้าใจได้
2: แล้วแต่นานแล้วเกือบ2ปีแล้วยังไม่ได้ข่าวอะไรเลย
0: หมอเคยยื่นแล้วใช่ไหมกรณีนี้เคยยื่นแล้วนะ
2: ยื่นแล้ว
0: ท่านครับเคยยื่นแล้วนานแล้วครับ
2: ปลายปีที่แล้วน
0: ะครับท่าน
3: ครับถ้างั้นเนี่ยต้องติดต่อที่สปก.จังหวัดนะครับอันนี้นะครับ
0: ติดต่อความคืบหน้าที่สปก.จังหวัดนะครับ ได้ครับขอบคุณท่านวัฒนามังคีสารรองเลขาธิการสปกและโฆษกสปกขอบพระคุณครับท่านครับที่ให้ความรู้เรื่องนี้นะสวัสดีครับแม่ยายอยู่กับผมอีกนิดนึงแม่ยาย
2: จ้าจ้า
0: แม่ยายอดใจรอซะเด้อเพราะว่าสปกเนี่ยนะดูแลทั้งจังหวัดและเจ้าหน้าที่มีอยู่ 3-4 คนอันนี้ผมเข้าใจเลยแล้วเราก็ไม่ต้องการจะไปขายใครต่อถ้าเขายังไม่ทำแล้วเสร็จนั่นแหละถ้าเรายังไม่ทำแล้วเสร็จก็ไม่เป็นปัญหาที่จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะแม่ใหญ่นะเอาซ้ำนี่นะสวัสดีครับ
2: ใจเย็นๆบอกค
0: ่ะใช่ครับใจเย็นๆครับแม่ใหญ่ครับใจเย็นๆนะแม่ใหญ่ดูรายการประจำไหมล่ะ
2: นั่งเฝ้าโทรทัศน์ข
0: ึ
2: ้นย
0: ้
2: ายมาอาศ
0: ั
2: ยอย
0: ู่
2: ก
0: ับ
2: ล
0: ู
2: ก
0: นั่งบนโทรทัศน์อยู่เด้อ
2: ใช
0: ่เอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: แม่ใหญ่อำพร
1: ใช่
0: ครับ
1: ไปสายคุณลุงเปงต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับลุงเปงจากเชียงใหม่กุ้งกับเมืองครับ
1: กุ้งกับเมืองหรอ
0: ลุงเปงอยู่อำเภออะไรเชียงใหม่อะครับ
4: ผมมีเรื่องจะขอคำแนะนำนะเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
0: ครับ
4: ของกลุ่มในหมู่บ้านโดยการดูแลทางพัฒนาชุมชนทางอำเภอ
0: ครับ
4: ครับแล้วก็มีคณะกรรมการท่านหนึ่งเป็นเหรัญญิกตำแหน่งนะครับ
0: ครับ
4: เอาเงินที่เราออมกันทุกวันที่10ของเดือนของสมาชิกนะ
1: ค่ะ
4: ไม่เอาเข้าบัญชี
0: ครับ
4: เอาครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาหนีไปแล้วครับ
0: หนีไปแล้ว
1: คณะกรรมการหนีไปแล้ว
4: ครับคณะกรรมการที่เป็นเหรัญญิกนะครับ
0: แล้วทางกรรมการเขาว่าไงประธานกรรมการเขาว่าไงครับ
4: ผมครับผมเป็นประธานคณะกรรมการครับ
0: อ๋อเป็นประธานเองและหนึ่งในกรรมการก็มามีพฤติกรรมไม่สุจริตเนาะ
4: ครับ
0: ทีนี้อย่างนั้นผมถามอย่างนี้ครับมันเป็นเงินเท่าไหร่อะครับ
4: ประมาณแล้วคณะกรรมการรวบรวมดูประมาณ400,000ครับ
0: โอ้
1: 400,000 บาทเลยเหรอ
0: 400,000แสดงว่าเขาเอาเงินสมาชิกไปทุกคนเลยสิใช่ไหมทางนั้น
4: ใช่ครับ

0: 47ปีครับ
1: อืมเอาไป 400,000 เหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเนี่ย
0: เหตุเกิดเมื่อวันที่2เมษายน69ครับ
1: 69ปีนี้นะที่มาทราบนะประชุมกรรมการแล้วก็รู้ว่ามีกรรมการคนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาเงินออมของสมาชิกเนี่ยนะครับเชิดเงินหายไปเลย
0: ครับ
1: แล้วได้แจ้งความแล้วหรือยังครับ
0: ยังครับ
1: อันนี้สำคัญนะ
2: ต้องแจ้งใช่ไหม
1: สำคัญใช่ครับสำคัญนะเราก็เที่ยวตามอยู่ใช่ไหมเพราะว่าบางทีมันคดีช่อโกงอะไรคดีพวกนี้มันจะมีอายุความน้องฝนเนาะ

0: ไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคุณลุงนะ
1: ครับ
0: แต่น้องฝนหาเบอร์โทรให้ทีไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่แล้วคนคนนี้นะครับที่เขาไปแล้วเนี่ยยังอยู่แถวนั้นหรือว่าไปไหนก็ไม่รู้แล้ว
1: คืออย่างนี้นะครับคุณถนอมครับ
0: ครับ
1: ขั้นตอนของคณะกรรมการผ่านจากคณะกรรมการของกลุ่มแล้วมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้ามาเคลียร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับ
0: ครับ
1: ตอนสุดท้ายก็คือเอาคู่กรณีเป็นสามีของเฮเลนิกนะครับเอามาเซ็นยอมรับ
0: สภาพนี้
1: สภาพนี
0: ้เซ็นยอมรับ
1: แม่ของเฮเลนิกมาเซ็นรับสภาพเฮเลนิกเรียบร้อย
0: อ๋อมาเซ็นรับสภาพนี้ว่าจะชดใช้หนี้ก้อนนี้ให้ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วมันถึงเวลาชดใช้ตามสัญญาแล้วหรือยังอะครับ
1: ยังครับกำหนดวันที่20พฤศจิกายน69คร
0: ับ69ก็คือปีนี้พฤศจิกาปีนี้นะครับเขาต้องชดใช้ทั้งหมดที่เอาไปถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: ตามสัญญาที่เซ็นกันไว้รับสภาพหนี้ไว้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นลุงยังไม่ต้องไปไหนถ้างั้นได้ความอย่างนี้นะค
2: ุ
0: ณลุงครับในเมื่อญาติของคนเนี้ยเนาะเขามายอมรับสภาพหนี้เจรจาแล้วภายใน20พฤศจิกายน2569เขาจะชำระหนี้ให้กับทางกองทุนเราใช่ไหมครับ
1: เป็นงวดแรกครับ
2: ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
0: เขาจะชำระให้ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือครับ
1: เป็นงวดแรกบางส่วนครับ
0: อ๋อเขาจะยอมชดใช้เป็นงวดนะ
1: คร
0: ับ เอาละครับคุณลุงก็ต้องเราทีนี้พอเรายอมเขาในนี้เรายอมเขาเอง
2: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ยอมเขาเราฟ้องยึดทรัพย์เขาได
2: ้ไปที่ไอปรึกษาอัยการได
0: ้เนี่ยไม่คือเราข้ามขั้นเลยว่าถ้าเราไม่ยอมเรารู้แล้วเขาโกงเราก็ไปแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงถูกไหมอันนี้ทำได้เลยแต่พอมันเป็นเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ยังงานรู้มารวยกันนะถ้ามันเจรจาพอมันเจรจาทางโน้นก็ยินดีจะชดใช้แต่ว่าก็ต้องผ่อนนะแล้วก็เซ็นสัญญารับสภาพนี้กันไว้เพราะฉะนั้นเราทีนี้เราต้องเป็นคนฝ่ายทำตามสัญญาครับคุณลุงเราต้องทำตามสัญญาให้ครบกำหนดตามสัญญาก่อนเมื่อครบกำหนดตามสัญญาแล้วเขาผิดสัญญาแม้แต่งวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดเมื่อผิดปั๊บเราสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องเขาได้เลยไม่ต้องทำหนังสือบอกกล่าวแล้ว
2: ใช่
0: เพราะศาลฎีกาเคยมีความเห็นว่าหมายที่เราฟ้องเขานั่นแหละนั่นคือหนังสือบอกกล่าวเม
2: ื่
0: อก่อนนี้เราจะต้องทำหนังสือบอกกล่าวว่าครบกำหนดสัญญาแล้ววันยังไม่ชดใช้ต้องชำระเสียภายใน7วัน15วันต้องทำหนังสือไปบอกเขาจริงทั้งที่มีสัญญานะ
2: ใช่
0: ทีนี้มีผู้นำคดีไปฟ้องศาลศาลบอกว่าไอ้หมายฟ้องนั่นแหละนั่นคือบอกกล่าวตีความว่าบอกกล่าวด้วย
2: ในตัวแล้ว
0: ไปในตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาผิดสัญญางวดแรกงวดใดงวดหนึ่งใช้สิทธิ์ทางศาลฟ้องยึดทรัพย์บังคับคดีได้ครับคุณลุงนะเพราะฉะนั้นคุยกับคุณลุงเปงตามนี้แหละถ้าอย่างนั้นนะท่านลุงถามนะเราต้องปฏิบัติตามสัญญาที่เขารับสภาพนี้ตอนนี้เขายังไม่ผิดไอ้เขาผิดอ่ะผิดแล้วแต่เขามารับแล้วพอรับเสร็จปั๊บเราให้สัญญากับเขาว่า20พฤศจิกาเขาจะมาชำระให้เป็นงวดถ้าถึงกำหนด20พฤศจิกาไม่ชำระพอไม่ชำระปั๊บใช้สิทธิ์ทางศาลเลยถ้าไม่ชำระ20พฤศจิกาค่อยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์
2: หลังจาก20พฤศจิกายน
0: ให้เรียกเมกทีซึ่งตอนนั้นจะยากแล้วเพราะว่านัดแล้วไม่มาเพราะงั้นค่อยฟ้องเอายึดทรัพย์เอาครับลุงครับคุยกับลุงเปงตามนี้นะลุงนะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะลุงเปง
0: ดูดีๆนะพวกเหรัญญิกเนี่ย
2: โดยเฉพาะเป็นกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสหกรณ์
0: และอย่าให้เป็นคนเดียวให้เป็นกันหลายๆคนช่วยกันตรวจสอบ
2: ใช่
0: จะได้คานกันสายสุดท้ายน้องฝนนะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณกัญจนา
2: คุณกัญจนาคะคุณถนอมอยู่ในสายได้นะคะคุณกัญจนาจากสระบุรีคุณกัญจนาค้ำประกันรถยนต์ผู้ซื้อไม่ชำระหนี้จะทำอย่างไรล่ะคะคุณกัญจนา
3: คือว่าดิฉันเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณริชรัตน์ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อครับ
3: ค่ะคือพี่สาวเนี่ยค่ะเขาไปค้ำประกันให้สามีเขารถนะคะแล้วรถน่ะเขาไปยึดไปแล้ว แล้วนี่ผ่านมา10 ปีแล้วเขาก็มีใบมาให้ไปขึ้นศาลพอขึ้นศาลปุ๊บฉันก็ไปก็พี่สาวด้วยก็ขึ้นศาลแล้วตอนนี้ไม่ได้ขึ้นศาลนะคะไม่ได้ถึงศาลโทรคุยกับทนายตกลงกันที่ศาลแหละแต่ไม่ได้เห็นหน้าเขาโทรคุยกันทนายก็เลยบอกว่า
0: คนกาญจนาคนกาญจนาคุณกาญจนาครับอยู่จังหวัดสระบุรีใช่ไหมอันนี้ผมไม่กล้าแนะนำนะครับตื้นลึกหนาบานไม่รู้พูดเวลาสั้นๆไม่ได้ความเดี๋ยวจะผิดพลาดที่นำความเรื่องนี้ไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสระบุรีนะพี่นะผัวซื้อเมียค้ำเนี่ยนะครับแล้วมีปัญหาถูกฟ้องไปขึ้นศาลแล้วไปตกลงอะไรกันนอกศาลในศาลยังไงไม่รู้อ่ะแล้วพี่บอกว่ามัน10 กว่าปีมาแล้วเนี่ยอันนี้มันหมดอายุความแล้วหรือยังไปดูนะครับท่านยังอยู่ในระหว่างกันแล้วเคยขึ้นศาลสักครั้งไหม
3: ไปมาแล้ว
2: ผม
3: ก็ได
2: ้
3: 8 เดือนแล้วค่ะค
0: ุ
3: ณถนอม
2: ไปแล้วหรอ
0: ไปมาแล้วเหรอ
3: 8 เดือนส่งมาแล้ว8 เดือนตอนนี้พี่สาวอ่ะนะก็ได้แค่เงินคนแก่2 คนน่ะ
0: ก็ไม่มีส่งต่อก็ไม่มีส่งต่อใช่ไหมถ้างั้นไม่มีส่งต่อใช่ไหม
3: ส
0: ่
3: งต่อแล้วตอนนี้เขาก็มาปรึกษาฉันว่าถ้าจะหยุดส่งแล้วขึ้นศาลจริงๆเลยอ่ะจะเป็นอะไรไหมฉันก็เลย
0: อยู่ที่รอบแรกศาลตัดสินแล้วหรือยังเดี๋ยวนะพี่นะรอบแรกศาลตัดสินแล้วหรือยังไม่รู้เท่าที่พี่ฟังดูเหมือนไปเจรจารอบศาลทีนี้ถ้าไปถ้าพอตกลงกันแล้ว8เดือนแล้วไม่ส่งอีกแล้วให้เขาฟ้องแล้วจะไปว่ากันในศาลเลยเนี่ยคือถ้ารอบแรกศาลตัดสินแล้วไม่มีรอบ2แล้วครับรอบต่อไปคือเขายึดทรัพย์เลยทีนี้ผมไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าละเอียดเป็นยังไงพี่กาญจนาไปพบอัยการคุ้มครองเศรษฐีที่จังหวัดสระบุรีนะให้อัยการช่วยดูให้ว่าเรื่องมันไปถึงไหนเพราะเคยขึ้นศาลถ้าขึ้นศาลแล้วมาให้ผ่อนชำระพอผ่อนชำระไม่ไหวพอไม่ไหวปั๊บเขาไม่ฟ้องแล้วนะเขายึดทรัพย์เลยนะเขาขอคำบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดเลยนะ
2: ให้เบอร์เขาไปไหมฮะ
0: อัยการโอเค
2: อัยการพี่กาญจนาจดเบอร์หน่อยนะคะอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สระบุรีนะคะเวลาจะหมดแล้วพี่036 036สับพี่เบอร์นะคะ036214 214 214 2 2 7
0: เดี๋ยวหลังไมค์ค่อยว่ากันหน้าไมค์หมดเวลาแล้วครับน้องฝนครับรอ2คนไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นักลาดกร้าวพร้อมเตรียมหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตรองรับส่งต่อผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาสารเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ
4: เป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
11: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
12: นายแพทย์สมเริ่มจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเรียนณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
11: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการ

0: ฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไป
1: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับที่3ซึ่งมีผลกับโครงการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลปัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์ต่ออุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิปนสะทับลงมารา

0: 6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดในทั่วทุกภูมิภาคทำให้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทราบและทรงตระหนักว่าปัญหาเรื่องน้ำทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำเสียคือปัญหาใหญ่ที่บั่นทอนความอยู่ดีมีสุขของประชาชนมากที่สุดเพราะน้ำคือชีวิตจึงทรงเล็งเห็นว่าเมื่อใดแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ประชาชนก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิมการพัฒนาแหล่งน้ำจึงกลายเป็นแกนหลักสำคัญที่ทรงใช้ในการพัฒนาประเทศอันจะเห็นได้จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 2,000 โครงการทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชหฤทัยในทุกโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำบางนาราอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุวรเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการสำคัญที่ล้นเกล้ารัชกาลที่9ได้พระราชทานให้แก่ชาวนราธิวาสเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเรื่องน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระองค์ท่านทรงห่วงใยราษฎรเนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมภาคใต้ตอนล่างจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยทางกรมชลประทานได้ใช้อาคารชลประทานต่างๆในพื้นที่ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่ทรงพระราชทานให้มาโดยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรได้ส่งให้องคมนตรีมาติดตามงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานในพื้นที่ทั้งหมดมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระชนกนาถทรงสืบสานและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรตลอดไป
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงอุบลค่ะและคุณปานิสราพานแก้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณพิทยาพรค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะเย็นวันนี้วันจันทร์นะคะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์อังคารบ่าย 3:00 ถึง 5:00 น.เย็นพุธพฤหัสบดีบ่าย 3:00 จนถึง 4:00 น.นะคะทั้งทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากทางวิทยุแล้วนะคะติดตามเราทั้งสองคนได้นะคะผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะหลากหลายช่องทางนะคะคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะสำหรับหมุนตามวันวันนี้ก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆนะคะที่น่าสนใจนะคะเตรียมมาพูดคุยกันแล้วก็มีสายสัมภาษณ์ด้วยนะคะช่วงแรกของรายการค่ะช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
4: เสียงจริงจากพื้นที่
2: คุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณสุภาด้วงนุ้ยนะคะซึ่งท่านจะมาพูดถึงเรื่องของเพชรบุรีแอคชั่น 5+ ด้วยกันค่ะซึ่งจะมุ่งเป้าพลิกโฉมการพัฒนา5มิติหลักเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้จัดรายการทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ
3: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดคะในเรื่องของนโยบายเพชรบุรีแอคชั่น 5+ คืออะไรคะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างแล้วให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยค่ะ
5: แอคชั่นบุรี 5+ เพชรบุรีแอคชั่นไฟพลัสเนา
3: ะ
5: ภาษาอังกฤษเนา
3: ะ
5: ซ
3: ึ่
5: งจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเจ เขาเรียกว่าตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะคะซ
2: ึ่
5: งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะท่านได้เห็นนโยบายว่ามหาดไทยทำทันทีนะคะซึ่งก็จะมีอยู่5ประเด็นหลักๆด้วยกันพอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมีการสั่งการมาเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน2568นะคะทางจังหวัดเพชรบุรีนะคะภายใต้การนำของร้อยตำรวจโทพชนุชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยค่ะท่านก็เลยฟอร์มทีมนะคะกับทางท่านปลัดจังหวัดนะคะซึ่งดูแลในส่วนของอำเภอต่างๆนะคะแล้วก็ทีมงานทางกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งก็จะมีไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่ดินเป็นพัฒนาชุมชนเป็นปภ.เป็นอะไรหลายๆหน่วยงานนะคะที่สังกัดของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการพูดคุยเรื่องนี้กันแล้วก็แปลงนโยบายมหาดไทยทำทันทีเนี่ยมาสู่เพชรบุรีผนึกกำลังเชิงพื้นที่เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเพชรบุรีแอคชั่น5พลัสนี่แหละค่ะเพื่อที่จะได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นั่นเองค่ะ
2: ค่ะแล้วรายละเอียดในการพัฒนา5มิติหลักๆล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
5: ห้ามิติของจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งมิติแรกเลยนั่นก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้คนจังหวัดเพชรบุรีนะคะตรงน
2: ี้
5: จะมีการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกในระดับพื้นที่นะคะมีการยกระดับสินค้าโอท็อปของดีเมืองเพชรบุรีนะคะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองแล้วก็มีการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟและรณรงค์ลดการใช้พลังงานค่ะมาที่ประเด็นที่2นะคะประเด็นที่2ก็คือการแก้ปัญหาความมั่นคงและยาเสพติดค่ะซ
2: ึ่
5: งตรงนี้เนี่ยทางจังหวัดเพชรบุรีก็ได้วางแผนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนการป้องกันเฝ้าระวังภัยคุกคามในทุกรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดและผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจังการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นมีการปฏิบัติการเชิงรุกปูพรมพื้นที่ทั้ง8อำเภอทลายเครือข่ายยาเสพติดโดยมีการขับเคลื่อน1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดแล้วก็บุคลากรรัฐต้องเป็นต้นแบบที่ดีไม่ข้องเกี่ยวยาเสพติดนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่การน้อมนำแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงและสันติสุขในพื้นที่แล้วก็ยังมีการเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกอส.หรือชรบ.นะคะซึ่งเรามีอยู่จำนวนเยอะในจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะส
2: ่
5: วนด้านที่3ค่ะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะคะด้านนี้เนี่ยเรามุ่งที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวเพชรบุรีมีความกินดีอยู่ดีนะคะโดยเราจะมีโครงการภายใต้มาตรการที่3เนี่ยนั่นก็คือการสืบสานศาสตร์พระราชาต่อยอดโครงการพระราชดำริและหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีการส่งเสริมบทบาทท้องถิ่นทั้ง85อปท.ในพื้นที่เพชรบุรีเพื่อที่จะร่วมคิดร่วมทำร่วมกันพัฒนาพื้นที่นะคะแล้วก็ยังมีการเพิ่มรายได้ท้องถิ่นโดยการผลักดันภาษีบ้านเกิดเมืองนอนภาษีใหม่และค่าธรรมเนียมตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้ก็มีการขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งสังคมเกื้อกูลส่งเสริมการออมแก้หนี้สินครัวเรือนและหนี้นอกระบบรวมไปถึงเรื่องของสวัสดิการทั่วถึงยกระดับการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานรองรับสังคมสูงวัยและกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือการยกระดับการศึกษาภายใต้การดูแลของการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิด้วยนะคะอันนี้เป็นด้านที่4นะคะเป็นแอคชั่นที่4ส่วนแอคชั่นที่แอคชั่นที่3แล้วก็มาที่แอคชั่นที่4นะคะแอคชั่นที่4ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและกำจัดภัยพิบัติ และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะภายใต้แอคชั่นที่4ก็จะประกอบไปด้วยการบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติอย่างเป็นระบบนะคะโดยการนำเอาระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะมาใช้ในพื้นที่มีการเร่งเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยมีการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุการท้องถนนมีการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนมีการกำหนดและดำเนินการมาตรการในการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพมีการแก้ไขเรื่องของผักตบชวานะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะมีการเสริมบทบาทท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างเช่นรถ EV การผลิตไฟฟ้าโดยผู้บริโภคระบบสมาร์ทกริดนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการจัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรของพื้นที่แล้วก็ยังมีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นะคะส่วนแอคชั่นสุดท้ายค่ะก็คือราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการขับเคลื่อนงานนะคะแล้วก็วางแผนกันเอาไว้ภายใต้การยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนและบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งในปี2570รัฐบาลก็ประกาศแล้วว่าเราจะเป็นรัฐบาลดิจิทัลกันนะคะจังหวัดเพชรบุรีก็ไม่นิ่งนอนใจก็จะมีการให้บริการ e-service เพิ่มความสะดวกตอบโจทย์ประชาชนนำเอาระบบ e-office เปลี่ยนงานเอกสารสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบมาใช้นะคะซึ่งก็จะมีหน่วยงานคิกออฟพร้อมกันในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการยกระดับเรื่องของกลไกศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัดและระดับอำเภอนะคะให้เป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องทุกข์แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมีการปรับปรุงทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในทุกระดับค่ะด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใสซื่อสัตย์ตรวจสอบได้และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนสู่จังหวัดเพชรบุรีใสสะอาดนั่นเองอันนี้เป็น5แอคชั่นที่เป็นภาพรวมค่ะ
6: ค่ะเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกมิติเลยจริงๆนะคะ
7: ค่ะในส่วนของการผลักดันการดำเนินการล่ะคะตามทั้ง5มิติหลักที่ท่านประธานสัมพันธ์จังหวัดได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วทั้ง5มิติหลักนี้มีการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเนี่ยมีอะไรแล้วบ้างคะ
5: มีนะคะโดยเฉพาะมิติแรกเนี่ยนะคะโดยเฉพาะแอคชั่นแรกแอคชั่นของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพยกระดับรายได้ให้กับชาวเพชรบุรีนะคะอาชีพเรื่องของการพัฒนาสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าชุมชนมีการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านช่องทางการตลาดออนไลน์ตลาดท้องถิ่นแล้วก็งานแสดงสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ในชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะก็ได้มีการดำเนินการกิจกรรมโครงการต่างๆนะคะอาทิเช่นว่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุคดิจิทัลซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการจัดกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีผู้เข้าร่วมโครงการ50รายด้วยกันก็คือทำให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินการเรื่องของโอท็อปสินค้าโอท็อปเนี่ยเขาสามารถที่จะมีตลาดมีการไลฟ์สดขายได้เองมีการใช้สื่อโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเนี่ยค่ะมาเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องของโอสินค้าโอท็อปเนี่ยในช่องทางที่ได้มากขึ้นนะคะก็จะทำให้มีรายได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยดำเนินการทั้งระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดนะคะจำนวนทั้งหมด130คนด้วยกันค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็จะมีในส่วนของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปปรับตัวสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงนี้เราดำเนินการไปแล้วนะคะมีการขอมพช.มีอะไรแบบนี้นะคะเมื่อในปี2569เนี่ย3ไตรมาสดำเนินการไปได้25ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้การส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นออฟไลน์ด้วยนะคะซึ่งอย่างเช่นออฟไลน์ก็จะมีตลาดนัดคนไทยยิ้ม ตลาดเกษตรนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการร่วมส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าโอท็อปแล้วก็สินค้าชุมชนในโครงการไผ่ช่วยไทยนะคะท
6: ั้
5: งแต่อำเภอซึ่งโครงการนี้เนี่ยอย่างเช่นไผ่ช่วยไทยเนี่ยเราก็คือดำเนินการกันไปเมื่อเดือนพฤษภาคมเนาะอ
6: ัน
5: น
6: ี
5: ้ก็ดำเนินการกันไปพร้อมกันทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ทุกอำเภอด้วยอย่างเช่นของจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยมีทั้งหมด8อำเภอนะคะเราก็จัดพร้อมกันนะคะทุกวันศุกร์ในเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ดำเนินการไปแล้วเนี่ยผลตอบรับค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะม
6: ี
5: การจำหน่ายสินค้ามากกว่า140รายการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าการจำหน่ายสินค้าต่างๆเนี่ยค่ะพอเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคะนั่นก็คือว่าเรื่องของการจำหน่ายสินค้าโอท็อปในทุกรูปแบบเหมือนทุกโครงการที่พี่พาทำที่พาพูดได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะ
6: คะ
5: สามไตรมาสเนาะสามไตรมาสแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568จนมาถึงเดือนมิถุนายน2569เนี่ยนะคะขณะนี้เนี่ยมีทั้งกลุ่มแล้วก็มีทั้งรายบุคคลที่จำหน่ายสินค้าโอท็อปสะสมจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะจำนวนกว่า 5,698 ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นที่น่าพอใจเพราะเราเห็นเลยเนาะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าโอท็อปหรือว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ใช่รายได้หลักเป็นแค่รายได้เสริมนะคะแต่เมื่อไหร่ที่ได้มีการจำหน่ายเนี่ยเราก็สามารถที่จะจำหน่ายสินค้าได้ค่อนข้างเยอะกว่า
6: ค่ะในส่วน
5: นะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: จริงนะในส่วนของเรื่องของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เนี่ยนะตรงนี้เนี่ยเพื่อมองว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยได้ทำเยอะมากนะคะซ
6: ึ่
5: งพอทำไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พูดในเวลาตรงนี้คาดว่าน่าจะไม่หมดนะ แล้ววันนี้ให้เป็นรู้กันเนาะว่าผลวิพากษ์เป็นประชาชนจังหวัดเนี่ยวิพากษ์ก็ประทับใจนะการดำเนินงานโดยเฉพาะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยที่ผ่านมาเนี่ย
6: ค
5: ือพี่น้องประชาชนตอบโจทย์มากทั้งผู้ประกอบการทั้งตัวของผู้บริโภคก็คือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ทั้งผู้ที่จำหน่ายเนี่ยเหมือนกับว่าจูนกันแล้วก็มีทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายจำนวนมากทำให้เงินสะพัดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะ
6: ท
5: ีนี้กิจกรรมหนึ่งนะที่อยากจะบอกกล่าวนั่นก็คือเรื่องของการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยนะคะตรงนี้เนี่ยเรารณรงค์พร้อมกันนะคะท
6: ั้
5: งจังหวัดเลยตั้งแต่อำเภอตรงนี้เนี่ยก็คือเรามีหน่วยงานที่ช่วยกันรณรงค์เนี่ยที่เป็นแม่งานหลักจริงๆนะคะถ้าเป็นของกระทรวงมหาดไทยก็จะเป็นสำนักงาน

0: แต่งถ้าใครใครเนี่ยก็ถ่ายรูปส่งมาหรือเนี่ยแล้วก็มาโปรโมทให้เหมือนอย่างของประชาสัมพันธ์จังหวัดเราเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกับทั้งทางพช.แล้วก็ทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งในวันที่เดินรณรงค์เรามาเดินรณรงค์กันด้วยนะทำกิจกรรมนะคะเชิญชวนหน่วยงานส่วนราชการภาคส่วนเอกชนอะไรเงี้ยแต่งผ้าไทยตามหรือไม่อาจจะเป็นผ้าอัตลักษณ์เนาะเหมือนของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราไม่ค่อยมีพวกแบบผ้าทอผ้าอะไรแบบทางเหนือทางอีสานเนาะแต่เราจะมีพวกผ้าอัตลักษณ์นะคะอย่างเช่นว่าเป็นผ้าวลามอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นผ้าที่เป็นผ้าที่เป็นผ้าพิมพ์อะแต่ว่าเราใช้ลายผ้าลายอย่างผ้าลายอย่างซึ่งเราจะใช้ศิลปะวัฒนธรรมในจังหวัดนะคะอย่างเช่นว่าเรานำเอาลายไทยจากประตูโบสถ์ในวัดอย่างเงี้ยมาทำเป็นลายนะคะลายต้นตาลเดี่ยวต้นตาลคู่ลายวัวลานซึ่งเป็นการละเล่นของจังหวัดเพชรบุรีที่มีความโดดเด่นก็นำมาเป็นผ้าอัตลักษณ์นะคะตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะซึ่งทางภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ณทุกวันนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านก็ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าอัตลักษณ์ทุกวันอังคารและทุกวันศุกร์นะคะสัปดาห์ละ2วันถ้าเกิดว่าใครได้ชมข่าวในช่วงที่เราจัดงานพระนครคีรีเนี่ยนะคะจะเห็นได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยคือแบบเราใส่ผ้าไทยกันทุกแล้วก็1เดือนเต็มๆก่อนที่จะถึงวันจัดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ชวนหัวหน้าส่วนชนภาคเอกชนเนี่ยใส่ผ้าไทยใส่ผ้าอัตลักษณ์ซึ่งทุกภาคส่วนนะคะเขาให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมากๆเลยทีเดียวละค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นการเพิ่มรายได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการขับเคลื่อนจากปี2568มาในปี2569เนี่ยเราสามารถขับเคลื่อนได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ21นะคะที่เป็นตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมีมากถึง42ล้านบาทเศษเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป้าหมายจริงๆเนี่ยในปี2569เนี่ยเราจะมีเป้าหมายอยู่ที่50ล้านบาทเศษนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1โครงการเนาะที่เราทำแล้วมันเกิดความสำเร็จนะคะ
1: ค่ะอย่างนี้เนี่ย
0: เรื่องค่ะ
1: เชิญค่ะพี่บังเชิญเลยค่ะเชิญเลย
0: ของแอคชั่นที่2แอคชั่นเรื่องของการแก้ปัญหาความมั่นคงแล้วก็ยาเสพติดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้สังคมสงบสุขอย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องผู้ดำเนินรายการเนาะพี่ภาอยากแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะถ้าท่านเข้าไปในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องของการทำงานเชิงรุกในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการระดมทีมนะคะทั้งฝ่ายปกครองนะคะฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารแล้วก็ตำรวจทั้ง8อำเภอค่ะจะมีการลงสแกนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะหาทั้งผู้เสพผู้ขายนะคะทุกครั้งที่ลงไปทำงานเนี่ยเราจะมีกลุ่มไลน์นะคะท่านผู้ว่าให้ตั้งกลุ่มไลน์ด้านของความมั่นคงขึ้นมา1กลุ่มซึ่งตรงนี้เนี่ยเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรานำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็พี่น้องประชาชนเองนะคะมีการแจ้งเบาะแสเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนอย่างพี่พาเองเนี่ยพอเขาแจ้งเบาะแสมาทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งเขาจะส่งมาทางแมสเสจเนา
1: ะ
0: มันก็เป็นความลับเนาะเราก็จะติดความลับของผู้ที่เขาแจ้งข่าวเรามาตรงนี้ค่ะโดยการแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ลบชื่อคนที่ส่งมาเนี่ยออกนะคะแล้วเราก็ส่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยทางไลน์ให้กับท่านรองพัฒพันธ์สุวัฒนายุทธซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีที่ดูแลเรื่องของความมั่นคงนะคะท่านก็จะส่งต่อไปยังอำเภอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แหละค่ะซึ่งตรงนี้คือแบบที่ทำมีความประทับใจนะคะว่าแบบพอเราส่งข้อมูลไปให้ปุ๊บเนี่ยผู้บริหารระดับจังหวัดเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะพอเขาดำเนินการเสร็จนะมีการลงไปจับด้วยนะเพราะว่าเขาแจ้งเบาะแสนะคะพอลงไปจับไปได้ตัวมันเนี่ยท่านก็ส่งแคปหน้าจอที่ทางอำเภอลงไปดำเนินการเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งมาให้พี่พาดูนะเรียบร้อยแล้วนะท่านขอบคุณมากโอ้ท่านว่าอย่างเงี้ยเราแบบเราเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เราได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้กับจังหวัดเพชรบุรี

0: ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีความมั่นใจในการทำงานของภาครัฐนะคะว่าจังหวัดเพชรบุรีเราเนี่ยเรามีการมีความจริงใจอ่ะเนาะพูดง่ายๆเรามีความจริงใจที่เราจะดำเนินการแก้ปัญหาในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ในเรื่องของยาเสพติดนะคะแล้วเรื่องตรงนี้เนี่ยยังมีเรื่องนึงเนาะเพราะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาเป็นจังหวัดชายแดนด้วยนะคะเรามีชายแดนติดอยู่กับประเทศพม่าเนาะตรงนี้เนี่ยทางท่านปลัดจังหวัดนะคะท่านพลกฤษพวงวลัยศิลป์เนี่ยท่านก็จะเรียกทีมงานที่ดูแลเรื่องของชายแดนเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของที่ทำการปกครองนั่นก็คืออำเภอต่างๆนะคะทั้งในส่วนของในอำเภอเองนะคะในส่วนของปลัดอำเภอหรือว่าน้องๆ อสที่เขามีหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานตรงนี้ในการที่จะดูแลนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพราะพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวนะคะในการที่จะเป็นพื้นที่ชายแดนตรงนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการมีการประชุมมีการติดตามงานกันอย่างเข้มข้นแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆเนาะเราไม่ได้มีภัยความมั่นคงในเรื่องของชายแดนแต่เพื่อความไม่ประมาทนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเนี่ยทางจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ได้ไป2แอคชั่นแล้วนะ
1: ค่ะนี่แค่2แอคชั่นนะโอ้โหรายละเอียดเยอะมากนะคะ
0: รายละเอียดเยอะแล้วก็มาให้พี่ตาต่อเลยมั้ย
1: ได้เลยค่ะได้เลย
0: แอคชั่นที่3ก็คือแอคชั่นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพัฒนาด้านสังคมสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการให้ทั่วถึงและเท่าเทียมนะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะเป็นภารกิจหลักๆของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมมีบทบาทในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมในพื้นที่เนี่ยโดยการสร้างความร่วมมือนะคะระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคมีการวางแผนแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่เนี่ยค่ะมาเป็นกลไกในการสร้างรายได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะคะมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการขยายผลเพิ่มศักยภาพอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมหรือว่าด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สามารถจะส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้ลงสู่พื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะตรงนี้เนี่ยพี่พาเองก็ได้มีโอกาสไปเป็นคณะกรรมการนะคะในการคัดเลือกการประกวดท้องถิ่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นปี2569ด้วยนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่เริ่มดำเนินการนะคะก็ยังมีท้องถิ่นที่ส่งเข้ามาประกวดเนี่ยยังน้อยอยู่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเราได้ดำเนินการคัดเลือกในระดับจังหวัดไปเรียบร้อยนะคะก็จะมีเทศบาลตำบลบางเก่าซึ่งอยู่ที่อำเภอชะอำนะคะแล้วก็จะมีเทศบาลท่ายางนะคะอยู่ที่อำเภอท่ายางแล้วก็จะมีที่อำเภอเมืองนะคะที่เทศบาลตำบลหัวสะพานส่งเข้ามาประกวด3หน่วยด้วยกันนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราเลือกที่เทศบาลตำบลท่ายางนะคะในเรื่องของดีเมืองท่ายางและสินค้าเกษตรเมืองท่ายางตรงนี้ทำไมเราถึงเลือกนะคะตอนแรกก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นงานอีเวนต์นะมันไม่ใช่แบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มันจะยั่งยืนหรือเปล่าแต่พอเราไปฟังเขาเนี่ยท่านผู้จัดรายการสองท่านค่ะท
1: ่
0: านผู้ชมนะคือดิฉันก็ทึ่งเนาะเพราะว่าทางท่านนายกเทศบาลท่ายางเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของดีเมืองท่ายางเนี่ยมันเกิดขึ้นมาปีนี้ปีที่11แล้วเนาะแต่กว่าที่มันจะเกิดมาได้น่ะมันเกิดมาจากวิถีชีวิตเกิดมาจากอาชีพซึ่งตรงท่ายางตรงนั้นน่ะมันจะมีถนนอยู่3เส้นเนาะสาย1สาย2สาย3แบบเนี้ยนะคะแล้วตรงนั้นน่ะจะเป็นวิถีชีวิตจริงๆมีการดำเนินการทางแบบของอร่อยมีผัดไทยท่ายางแบบเนี้ยโอ้น้องแบบใครไปก็ต้องได้กินมีข้าวแช่อย่างเนี้ยใครไปก็ต้องได้กินอะไรเงี้ยเขาก็เลยนำเอาเรื่องของอัตลักษณ์ของท่ายางนี่แหละแล้วท่ายางก็มีอัตลักษณ์ในเรื่องของสินค้า DI ด้วยนะนั่นก็คืออะไรนะ ป็นกล้วยหอม GI นะคะกล้วยหอมของอำเภอท่ายางเนี่ยถือว่าเราส่งออกต่างประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือตรงนั้นน่ะมีวิถีชีวิตที่มีการผสมประสานกันทั้งชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะทั้งคนไทยเองแล้วมีชาวมอญด้วยนะนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าชนเผ่าอ่ะเป็นชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์นะคะที่รวมกันอยู่ก็เลยมีการรังสรรค์ออกมาเป็นเรื่องของงานท่ายางนะคะแล้วก็สร้างรายได้ประสบความสำเร็จเยอะมากนะคะอยากจะบอกว่าเป็นงานระดับอำเภอแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครได้ไปเนี่ยโอ้ยคิดว่าเป็นงานระดับจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของท้องถิ่นเนี่ย เรื่องนอกจากที่เขาจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการจัดให้มีการดูแลเด็กเล็กในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างคุณครูบุคลากรแล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งน้องๆหนูๆเนี่ยเหมือนวันก่อนพี่บาเคยเล่าให้ฟังเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะว่าแบบที่เราได้ใช้เด็กเนี่ยเพราะอะไรเพราะลูกอ่ะสั่งพ่อแม่ได้ถ้าเป็นกฎหมายเป็นอะไรเนี่ยสั่งไม่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นลูกนี่คือสั่งได้ก็เลยมีการร่วมมือตรงนี้พี่บาเลยมองว่าการทำกิจกรรมแบบนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในแอคชั่นที่3เนาะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นะคะเหลืออีก2แอคชั่นเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเนาะก่อนจะจบก็อยากจะฝากไว้ว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยอีก2แอคชั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของภาวะวิกฤตหรือว่าภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นก็มีการซ้อมแผนบนโต๊ะเนาะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับเรื่องของภัยพิบัติในเรื่องของน้ำท่วมนะคะมีการติดวงจรปิดนะคะวงจรปิด CCTV ในทุกพื้นที่นะคะเพื่อที่จะดูแลและที่สำคัญสุดท้ายก็คือแอคชั่นราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมนะคะนั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีเราจะนำเอา e-office จะนำเอาการให้บริการแบบ e-service นะคะมาใช้กันอย่างเป็นรูปแบบเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้จังหวัดของเราเนี่ยเป็นจังหวัดดิจิทัลเหมือนกับที่ทางรัฐบาลก็จะขับเคลื่อนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีหน่วยงานราชการนะคะให้ความสนใจแล้วก็สมัครเพื่อที่จะใช้ระบบดิจิทัลไปพร้อมๆกับตัวจังหวัดเองนะคะหลายหน่วยงานมากเลยค่ะอันนี้ก็ด้วยเวลาจำกัดเนาะพี่ภาก็พยายามที่จะสรุปให้ได้ว่าในส่วนของการดำเนินงานในมิติที่เรียกว่าเป็นมิติของ5แอคชั่นหลักๆของจังหวัดเพชรบุรีของเรานะคะที่เราเรียกกันว่าเพชรบุรีแอคชั่นไฟพลัสนะคะเพื่อความมุ่งหวังสุดท้ายนะนั่นก็คือท่านผู้ว่าบอกว่าเราจังหวัดเพชรบุรีเราต้องทำงานแบบเชิงรุกคือทำงานเชิงป้องกันเราไม่ชอบการแก้ไขเพราะเมื่อไหร่มีการแก้ไขมันจะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่นะคะอันนี้ก็ฝากสำหรับเรื่องราวของจังหวัดเพชรบุรีแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการหมุนตามวันต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านสุภาดวงหนุ่ยนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะโอ้โหวันนี้มาเล่าให้ฟังพูดถึงความแบบว่าเต็มความพร้อมของหน่วยงานเข้มแข็งขนาดนี้ประชาชนรับรองว่าอุ่นใจแน่นอน
2: ถูกต้องค่ะ
1: นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่มาร่วมในรายการนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องกระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าดีพักลด 70% คุ้มสุดตุดรีบจองเลยดีกว่าเสียหมดเอ๊ะแขนหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลยุทธ์ของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: ค่ะช่วงนี้นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกนี่นะคะเป็นโรคที่เกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะหน้าร้อนในประเทศไทยแล้วก็หลายคนก็เป็นเยอะ
2: ถูกต้อง
1: นะคะวันนี้เนี่ยก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ไปพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะแต่ว่าวันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะได้รับเกียรติจากพยาบาลวิชาชีพนะคะคุณสุภัทราคูณบุญค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะคะวันนี้จะมาพูดถึงประเด็น BFAST นะคะ5สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสุภัทราคะอยากจะให้คุณสุภัทราเนี่ยพูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะว่าโรคนี้เนี่ยคืออะไรแล้วมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ
3: ค่ะสำหรับในส่วนของโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่สมองของคนเราเนี่ยค่ะขาดเลือดหรือว่ามีภาวะเลือดออกในสมองนะคะสิ่งสำคัญเลยคือเมื่อมันมีการขาดเลือดหรือว่ามีเลือดออกในสมองแล้วค่ะสิ่งที่มันจะส่งผลเลยคือทำให้เซลล์สมองได้รับความเสียหายค่ะอย่างรวดเร็วนะคะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ทำให้เกิดการพิการถาวรได้หรือว่าเสียชีวิตได้ขึ้นอยู่กับสภาวะโรคนั้นๆในส่วนสมองของส่วนนั้นๆนะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยคือเซลล์สมองนะคะจะตายประมาณ 1-1.1 ล้านเซลล์ค่ะในทุกๆ1นาทีค่ะซ
2: ึ่
3: งขาดเลือดเพียงแค่ 4-6 นาทีนะคะก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะยิ่งเป็นมากเท่าไหร่สมองเสียหายมากเท่าไหร่ก็จะมีความเจ็บป่วยทางกายที่แสดงออกมาได้ค่ะ
2: อาการเป็นยังไงบ้างคะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองคือมันมีสัญญาณเตือนไหมคะหรือว่าอาการที่มันออกมาเนี่ยแล้วเราจะได้สันนิษฐานว่าเป็นโรคนี้เนี่ยมีอาการอะไรบ้างคะ
3: หลักๆเลยนะคะสัญญาณเตือนที่เรามักจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าบุคลากรต่างๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าโรคหลอดเลือดสมองอ่ะมันไม่ได้เลือกเพศไม่ได้เลือกกลุ่มเป็นได้ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะก็หลักสำคัญคือ BFAST ค่ะ BFAST เนี่ยเป็นหลักการในการสังเกตอาการเตือนของโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ B ตัวแรกนะคะ
2: ก็
3: คือบาลานซ์
2: ค
3: ่
2: ะ
3: การคนไข้ก็จะมีแบบเวียนศีรษะนะคะเดินเซเสียการทรงตัวนะคะทรงตัวไม่อยู่
2: ค
3: ่ะแล้วก็ E นะคะ E ตัวที่สองนะคะคือ Eye ค่ะ Eye คือการมองเห็นผิดปกตินะคะเช่นมองเห็นภาพซ้อนภาพเบลอหรือว่าสูญเสียการมองเห็นแบบกระทันหันนะคะข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ F คือ Face ค่ะคือหน้าเบี้ยวมุมปากโกกแล้วก็ยิ้มแล้วหน้าไม่เท่ากันอย่างนี้
2: ค
3: ่ะแล้วก็ A arm นะคะคือแขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่งหรือว่ามีอาการชาครึ่งซีกนะคะแล้วก็ F คือ Speed ค่ะคือพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้เลยนึกคำพูดไม่ออก3คำตอบอีกอย่างอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบไทยหรือว่าฟังคนอื่นไม่เข้าใจ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ตัวสำคัญตัวสุดท้ายคือ Tea Time ค่ะ Tea Time เนี่ยเป็นการบอกเวลาค่ะเราจะเน้นย้ำเสมอเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆว่าถ้ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน5กลุ่มอาการที่กล่าวไปนะคะในส่วนของสัญญาณเตือนแล้วอะค่ะที่มันเป็นทันทีทันใดไม่ได้เกิดจากโรคไม่ได้เกิดจากแบบเป็น3เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นณเวลานั้นทันทีทันใดเลยอย่างเงี้ยค่
2: ะ
3: ควรรีบมาโรงพยาบาลทันทีค่ะแล้วก็ให้สำคัญก็คือให้จดจำเวลาว่าเป็นกี่โมงเวลาเท่าไหร่แล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ
1: แล้วถ้าเราพบคนใกล้ตัวค่ะมีอาการตามหลักBFASTนะคะช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงดีคะ
3: หลักๆเลยนะคะคือต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีแล้วก็ต้องสังเกตอาการอยู่เสมอว่าเป็นตอนกี่โมงค่ะเป็นเวลาเท่าไหร่เพราะระยะเวลาสำคัญมากๆเลยนะคะ
2: ค
3: ือโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือหลอดเลือดสมองที่ตีบและอุดตันและหลอดเลือดสมองที่แตกนะคะเวลาที่สำคัญเพราะว่าเราจะได้ดูว่าระยะเวลาการเกิดอะค่ะ มีผลต่อการรักษามากๆเลยค่ะถ้าสมมติว่ามาหามาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะแล้วก็สมองก็จะตายลดลง
2: ค่ะค่ะแล้วในส่วนของข้อห้ามนะคะคือข้อควรระวังที่เวลาเราเข้าไปช่วยนะคะคนที่เราสงสัยว่าจะเป็นโรคหัวเลือดสมองเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะ
3: หลักๆเลยที่มาเจอคนไข้นะคะคนไข้จะมีชอบแบบไม่เป็นไรเป็นนิดเดียวพักก่อนยังไม่ไปหาหมอรอลูกกลับมาจากที่ทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะมันก็จะทำให้ระยะเวลาของการความเสียหายของสมองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสองนะคะถ้าสมมติว่ามีสังเกตอาการว่ามีลักษณะคล้ายโรคหลอดเลือดสมองแล้วคือห้ามให้รับประทานอาหารหรือน้ำค่ะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าในหลักการก็คือเมื่อมีอาการอ่อนแรงคนไข้ก็จะมีอ่อนแรงในลักษณะของการกินด้วยค่ะ
2: ค่ะ
3: คนไข้ก็อาจจะเกิดการสำลักน้ำสำลักอาหารเข้าปอดได้มีภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาได้ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็อีกข้อนึงก็คือห้ามรับประทานยาตัวเองเด็ดขาดค่ะ
2: ค่ะ
3: ในขณะนี้ขออธิบายก็คือว่าบางท่านนะคะจะมีวัดความดันและความดันปกติแต่อ่อนแรงแล้วนะ
4: ค่ะต้องกินยา
3: ควบคุมความดันไปก่อนแบบนี้ค่ะต้องไม่ควรประทานยาเองเพราะคิดว่ามันหายเองได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ควรรอดูอาการอยู่ที่บ้านรอลูกรอใครไม่ส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้ด้วยตนเองก็สามารถมีโทรสายด่วนที่ทั่วประเทศที่เราใช้กันก็คือ1669ค่ะ
2: ค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสมมติว่าบางคนเนี่ยเขาคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วนะเป็นไม่เวลาไม่นานแบบนี้เนี่ยก็คือยังจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ไหมคะ
3: ใช่ค่ะควรมาพบแพทย์เลยค่ะเพราะว่าเมื่อลักษณะที่คนไข้ขอโทษนะคะมันเสียงมันเอ็กโค
2: ค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะ
3: ค่ะค่ะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้มีอาการแล้วหายดีแล้วสำคัญมากเลยค่ะควรมาพบแพทย์เช่นกันค่ะเพราะว่าลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออาการของภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวหรือว่ามินิสโตรกค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เป็นอาการที่ลิ่มเลือดอุดตันชั่วคราวทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอแต่สักพักนึงมันก็จะมีการสูบฉีดร่างกายของคนเราอ่ะมีการสูบฉีดเลือดอยู่ตลอดเวลาลิ่มเลือดนั้นมันอาจจะโชคดีเลิกอุดละอาการแสดงนั้นก็อาจจะหายไปแต่สิ่งสำคัญคือร่างกายของคนเรามีการสูบฉีดตลอดเวลาลิ่มเลือดอาจจะมีก้อนที่2ก้อนที่3สามารถไปอุดได้อีกฉะนั้นก็ควรที่จะมาพบแพทย์เพื่อเข้ากับการรักษาแล้วก็ได้ยาที่ถูกต้องตามอาการอีกทีนึงค่ะ
2: ค่ะส่วนกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มเสี่ยงไหนบ้างที่ต้องระมัดระวังเลยในเรื่องของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองค
3: ่
2: ะ
3: หลักๆเลยกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: กลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่เรียกว่าควบคุมไม่ได้หรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้อะค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็เช่นอายุอะค่ะอายุที่มากขึ้นความเสี่ยงความเสื่อมของโรคหลอดเลือดสมองก็จะมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองที่มากขึ้นตามความเสื่อมของหลอดเลือดค่ะ
2: ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะ
3: ค่ะค่ะ
2: เชิญต่อเลยค่ะ
3: สองค่ะสองก็คือจะเป็นเพศนะคะเพศชายจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าเพศหญิง
2: ใ
3: ช่ค่ะแล้วก็3ก็จะเป็นเรื่องพันธุกรรมค่ะเช่นในครอบครัวค่ะมีคนที่เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนอยู่แล้ว
2: ค่ะ
3: คุณลูกหลานก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่สามารถเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะแล้วก็เชื้อชาติค่ะบางเชื้อชาติอ่ะเช่นในเบงกอลหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นชาติเขาเรียกว่าอะไรเป็นอินเดียอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าค่ะ
2: ค่ะ
3: ในกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้นะคะ
2: ค่ะ
3: เขาเรียกว่าโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อค่ะ
2: ค่ะ
3: เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะ
2: ค่ะ
3: โรคไขมันในเลือดสูงค่ะและก็จะมีโรคหัวใจบางประเภทสิ่งสำคัญคือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือว่าเรียกว่า AS ค่ะ
2: ค
3: ่ะแล้วก็พฤติกรรมด้านสุขภาพที่เราป้องกันได้และควรเลี่ยงค่ะ ก็เช่นการสูบบุหรี่นะคะก็จะมีนิโคตินเยอะมากๆเลยที่มันสะสมนอกจากจะเป็นปัญหาสุขภาพทางปอดแล้วด้านการหายใจแล้วก็จะมีส่วนทำให้หลอดเลือดแข็งตัวนะคะก็จะเป็นบอกเกิดทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นะคะการขาดการออกกำลังกายการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในทุกๆวันแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือยาเสพติดค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็จะมีผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนคะ
3: ก็สิ่งสำคัญเลยคือก่อนที่เราจะทำอะไรที่มันยากเราเริ่มที่ตัวเองก่อนหนึ่งคือการควบคุมอาหารค่ะลดหวานมันเค็ม
1: ค่ะ
3: พูดอย่างนี้มันก็เหมือนคำพูดง่ายๆแต่เราสามารถทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงโรคพวกนี
1: ้ค่ะ
3: ใช่ค่ะเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะทานน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: พัก
3: ผ่อน 6-8 ชั่วโมงให้เพียงพออย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ลดระดับน้ำตาลไม่ทานหวานมากหรือว่าช่วงนี้มีอาหารที่เป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็เช่นเงาะมังคุดทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็ทานได้ค่ะแต่ว่าลดจำนวนปริมาณลงให้เหมาะสมกับร่างกายเราเพื่อไม่ให้เกิดระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นจนควบคุมไม่ได้นะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็การออกกำลังกายงดสูบบุหรี่แล้วก็ลดการดื่มแอลกอฮอล์ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของการสังเกตสุขภาพของตัวเองเบื้องต้นล่ะคะเพื่อที่เราจะได้ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่นั้นเราสามารถสังเกตอาการตัวเองยังไงได้บ้างไหมคะ
3: ได้ค่ะหลากหลายวิธีเลยอย่างหนึ่งพฤติกรรมของเราก็คือ เรื่องของเราไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงอย่างที่บอกใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: ถ้าที่บ้านเราหรือว่าเวลาเราจะไปเช็คร่างกายอะค่ะควรจะไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็การวัดความดันนะคะการวัดความดันก็คื ให้อยู่ในระดับที่ปกติค่ะอยู่ในช่วง120-80มิลลิเมตรตลอดนะคะ
1: ค่ะ
3: โดยความดันตัวบนน่ะจะเป็นแรงดันขนาดบิดหัวใจบิดตัวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็80ที่บอกเนี่ยมันเป็นความดันตัวล่างขณะที่มีแรงดันหัวใจคลายตัวเอาง่ายๆค่ะจำง่ายๆคือถ้าเรายังไม่มีโรคประจำตัวอะไรความดันเราควรอยู่ในช่วงระยะ180 120 80ค่ะ
1: อือค่ะค่ะนี่ก็คือจะถือว่าปกติเนาะ120 80
3: ใช่ค่ะแล้วต่อมาก็คือในเรื่องการควบคุมหรือว่าสังเกตระดับน้ำตาลในเส้นเลือดของเรานะคะในหลอดเลือดของเราถ้าสมมติว่าค่าปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ70-99
1: ค่ะ
3: ซึ่งเราอาจจะเคยมีคนบอกว่าเอา70เนี่ยมันคือภาวะน้ำตาลต่ำหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ70เนี่ยถ้าไม่มีอาการที่แสดงว่าใจสั่นใจไม่ดีเหงื่อออกที่มีอาการแสดงว่าเป็นน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการปกติของคนเราที่ค่าเลือดของระดับน้ำตาลจะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่หากว่าเราเป็นเบาหวานแฝงแล้วคำว่าเบาหวานแฝงก็คือมีเข้าข่ายก็คือโรคอ้วนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: ระดับน้ำตาลเนี่ยที่เราควรควบคุมให้อยู่ในค่าปกติคือ100-125ค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่หากเรานะคะจากหากเราเป็นเบาหวานแล้วคุณหมอเขาก็จะบอกว่าควรควบคุมระดับน้ำตาลอยู่ในช่วงไม่มากกว่า126ค่ะ
1: ค่ะ
3: ประมาณนั้นค่ะส่วนการสังเกตเมื่อมันเป็นความรู้ที่เราสามารถเมื่อไปสอบเลือดตรวจสุขภาพประจำปีอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
3: ระดับไขมันเราก็ควรควบคุมอยู่ในช่วงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: ไขมันของคนเราจะมีเวลาเราไปสอบค่ะจะมีทั้งหมด4ตัว
1: ค่ะ
3: ตัวแรกก็คือคอเลสเตอรอลนะคะเป็นไขมันที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วก็มีไขมันสูงเช่นหมู3ชั้นท้องปลาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหนังไก่อย่างเงี้ยค่ะสิ่งพวกนี้เราควรเลี่ยงและระดับคอเลสเตอรอลนะคะที่เราควรที่จะควบคุมก็คือไม่ควรเกิน200ค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไขมันตัวถัดไปนะคะก็คือไตรกลีเซอไรด์ค่ะเป็นไขมันที่เกิดจากการดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็รับประทานของมันดองแล้วก็รับประทานผลไม้น้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงการควบคุมก็ควรที่จะอยู่ไม่เกิน150ค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะส่วนอีกตัวนึงคือ HDL ก็คือไขมันดี
1: ค
3: ไขมันกินมันจะบ่งบอกว่าเราขยับร่างกายหรือออกกำลังกายมากแค่ไหนไขมันตัวนี้ยิ่งสูงยิ่งดีเพื่อมีการเผาผลาญในร่างกายที่ดีก็ควรที่จะมากกว่า40ขึ้นไปค่ะ
1: ค่ะ
3: ใช่แล้วต่อมาตัวสุดท้ายเลยค่ะที่มันบ่งบอกว่าคุณเสี่ยงแล้วแน่ที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองเลยก็คือไขมันเลวที่เรียกว่า LDL ค่ะ
1: ค่ะ
3: LDL ตัวนี้ถ้าสมมติว่าคุณยังไม่มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองคุณหมอเขาจะบอกว่าให้ควบคุมอยู่ไม่เกิน130แน
1: ่
3: แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับยาเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดสมองแล้วค่ะควรจะควบคุม LDL เนี่ยให้น้อยกว่า100นะคะ
1: ค่ะ
3: เป็นแบบนี้ไปค่ะ
1: ค่ะนี่คือ4ตัวนะที่ต้องคอยดูนะคะ
2: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณพยาบาลฝากข้อคิดหรือว่าข้อแนะนำถึงพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะในการเฝ้าระวังเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะ
3: ก็อยากฝากไว้ว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะถ้ารู้เร็วนะคะแล้วก็ไปรักษาจบไปโรงพยาบาลให้ทันเวลาค่ะรักษาหายได้ฟื้นฟูหายได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือพิการนะคะต่อไปแล้วอีกอย่างก็คือถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะมาโรงพยาบาลได้ในส่วนของเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะจะมีสายด่วนศูนย์เอราวัณค่ะที่โทร1646
1: ค่ะ
3: 1646ค่ะของกรุงเทพมหานครโดยตรงก็สามารถเป็นหน่วยบริการที่พาคุณไปในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อสามารถที่จะสแกนสมองเพื่อแยกได้ว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่านะคะ
1: ค
3: ือถ้าทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีสายด่วน1669ที่จะนำคุณส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาได้อย่างนี้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ต้องรอเวลาอยู่ที่บ้านค่ะ
0: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค

0: กระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
6: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเริ่มต้นสปปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต้องกระทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สปปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและหลีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
7: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีกระบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนที่กำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพรกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3ปทับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนจำนวนหลายแปลงโดยให้อัศพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐาน และผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
8: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมการวิสามัญว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอำเภอกุดจับอำเภอภูมิภาวะปีจังหวัดอุดรธานีอำเภอคอนสารอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทับใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านแฮดอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภออากาศอำนวยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอโพสุมพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอลำสักอำเภอเสาค้ออำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชบุรีอำเภอโพนทรายอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอปราสาทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอกระสังอำเภอประโคนชัยอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอประทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบลมฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตำอำเภอลานสกาอำเภอปากพนังอำเภอร่อนพิบูลอำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอยาวริงอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอยาวรังอำเภอมายออำเภอปนาเรอำเภอสายบุรีอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 73%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพัดโต้จังหวัดชุมพรและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการตีเวลาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: จบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะกับหมุนตามวันนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันพิริยาพรหมู่บนและคุณปานิสราพานแก้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ช่วงที่2ของรายการค่ะเรามาพูดคุยนะคะกันต่อนะคะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะคะ
0: เสียงจริงจากพื้นที
1: ่เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะเราพาผู้ฟังไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
2: ค่ะ
1: สุพรรณบุรีเขามีการทำนาแต่ว่าเป็นนาเปียกสลับกับนาแห้งแบบแห้ง
2: เป็น
1: เทรนด์ใหม่นะก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่เกษตรกรที่เดิมบางค่ะแคร์โลกแคร์เรานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางรายการหมุนตามวันได้รับเกียรติจากคุณสาวนีโพรังค่ะกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่นะคะที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้จะมาร่วมพูดคุยในรายการมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันว่านาเปียกสลับแห้งเป็นอย่างไรตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสวัสดีคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันอยากให้คุณสวัสดีอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยค่ะว่านาเปียกสลับแห้งเนี่ยคือมันเป็นยังไงเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันนะคะเวลาที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันค่ะ
3: นาเปียกสลับแห้งก็คือการทำนาที่ช่วยลดสภาวะโลกร้อนค่ะช่วยลดเรื่องการเกิดก๊าซมีเทนในนาข้าวค่ะที่เกษตรกรหรือว่าชาวนาค่ะมีการปลูกข้าวที่ให้ขังในนาเป็นระยะเวลานานค่ะก็เลยทำให้เราต้องมีวิธีการทำนารูปแบบใหม่ซึ่งช่วยลดการเกิดมีเทนหรือว่าการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนค่ะ
1: แล้วอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณสวนีเนี่ยต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำนาแบบเดิมๆไม่เอาละเปลี่ยนเรามาเปลี่ยนทำการเกษตรสมัยใหม่ที่แคร์โลกแคร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะ
3: ก็จากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะเราเริ่มรู้ตัวเรื่องของสภาวะโลกร้อนตั้งแต่ปี60ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราเคยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำในเรื่องของการปลูกข้าวค่ะแล้วเราก็เลยใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสแล้วก็การทำนาแบบเปียกสลับแห้งก็คือโดยวิธีการฝังท่อแก้มข้าวเนี่ยค่ะก็สามารถทำให้เราผ่านตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วเราก็เห็นว่าถ้าเราไม่ปลูกข้าวแบบนี้ไม่มีการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ค่ะก็จะส่งผลทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนแล้วก็เราก็จะขาดแคลนน้ำในการปลูกข้าวทำให้ความยั่งยืนในอาชีพของเราลดน้อยลงค่ะ
1: ค่ะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะอันนี้ก็คือโหต้องชื่นชมเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ในส่วนของนาเปียกสลับแห้งเนี่ยค่ะทำยากไหมคะคุณสวนีมันมีขั้นตอนอะไรบ้างเผื่อพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังฟังอยู่แล้วอยากจะทำช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ไม่ยากค่ะก็คือการทำนาเปียกสลับแห้งก็คือการแกล้งข้าวทั้งหมดค่ะในส่วนของการช่วงข้าวแตกกอค่ะเราก็จะลดการเทน้ำลงค่ะโดยเราฝังท่อ PVC ขนาด4นิ้วเจาะรูห่างกันทั้งหมด5เซนติเมตรค่ะและที่สำคัญเราค่ะก็จะมีในส่วนของการจัดการน้ำในทำให้ลดลง15เซนค่ะหรือว่ารูที่3ของท่อค่ะเราก็ถึงค่อยเติมน้ำเข้าไปทำให้ต้นข้าวค่ะสามารถที่จะหยั่งรากหาอาหารได้ลึกแล้วก็แข็งแรงแตกกอได้ดีค่ะและที่สำคัญก็ช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนได้ 30-40% ค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างของกลุ่มเดิมบางเนี่ยค่ะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเป็นพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยให้ความรู้เพิ่มเติมไหมคะ
3: ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาที่ดินค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะของกระทรวงเกษตรทั้งหมดแล้วก็มีหน่วยงานภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ GIZ ค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ที่มาช่วยผลักดันเรื่องของการทำนาเปียกสลับแห้งทำให้เราสามารถที่จะทำนาเปียกสลับแห้งแล้วก็สามารถที่จะรู้เรื่องของการทำนาแบบลดโลกร้อนค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้ทำไปนานแค่ไหนนะถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่แบบโอ้โหพอเริ่มทำปุ๊บเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลย
3: ก็จริงๆเราทำมาตั้งแต่58นะคะ ก็ทำเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ฤดูกาลแรกเลยค่ะเพราะว่าปี2558เราขาดแคลนน้ำเราทำเปลี่ยนสลับแห้งค่ะโดยนำท่อไปฝังให้กับเกษตรกรต้องบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะทำให้เกษตรกรสามารถที่จะแบ่งปันน้ำแล้วก็ไม่เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งและที่สำคัญค่ะเกษตรกรก็สามารถที่จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 20% ค่ะลดการใช้น้ำลงได้ 30-50% ค่ะ
2: คือพอเปลี่ยนมาทำแบบนี้แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคะ
3: ก็ทำให้เขาสามารถที่จะลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตลงค่ะและที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถที่จะมีตลาดเพิ่มขึ้นในเรื่องของการขายข้าวโลคาร์บอนไลท์หรือว่าข้าวคาร์บอนต่ำค่ะแล้วก็ยังส่งผลทำให้เราเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสามารถขายตัวลดโลกร้อนหรือว่าตัวรักโลกค่ะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะทุกพื้นที่อย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังพื้นที่จังหวัดอื่นนะคะที่รับฟังอยู่แล้วอยากลองทำนาเปียกสลับแห้งแบบคุณพี่สวนีแบบเนี้ยมีคำแนะนำไหมคะ
3: ก็อยากชักชวนให้เกษตรกรนะคะหันมาทำนาเปียกสลับแห้งกันเยอะๆนะคะซึ่งการทำก็ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วก็ไม่ขัดกับวิถีชีวิตค่ะแต่ต้องทำในระบบรูปแบบของนาชลประทานค่ะหรือว่าการหว่านในนาดำหรือนาน้ำพมก็ได้ค่ะโดยนำท่อแกล้งข้าวไปฝังค่ะแล้วก็ทำเปียกสลับแห้งตามขั้นตอนวิธีที่แนะนำค่ะ
1: ค่ะไอ้แบบนี้เนี่ยที่ตำบลเดิมบางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะสามารถเอาพื้นที่อื่นเข้าไปดูศึกษาดูงานอันนี้มีเปิดศูนย์ด้วยไหมคะ
3: ค่ะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การทำนาแบบลดโลกร้อนแห่งแรกของประเทศไทยค่ะที่จัดตั้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะสามารถเดินทางมาติดต่อดูเรื่องของการทำนาแบบลดโลกร้อนได้ค่ะเราเปิดที่จะให้ทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้ได้ค่
1: ะ
3: ตั้งแต่จันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเปิดตั้งแต่9โมงไปจนถึง16นาฬิกาค่ะ
2: คือจากที่ฟังคุณพี่สาวนี้เล่าให้ฟังนะคะทั้งประหยัดน้ำได้มากขึ้นลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆได้นะคะทีนี้มีข้อควรระวังไหมคะสำหรับการทำนาเปียกสลับแห้งเราควรจะระวังตรงไหนบ้างมีคำแนะนำสำหรับพี่เกษตรกรไหมคะตรงนี
3: ้ข้อควรระวังก็คือเราจะต้องมีในส่วนของการที่เราจะต้องมีการบริการเรื่องของน้ำค่ะการจัดสรรน้ำระบบน้ำที่สามารถที่จะมีในส่วนของการเติมน้ำได้ค่ะแล้วมีแหล่งกักเก็บน้ำและการระบายน้ำได้ดีค่ะแล้วก็เลือกทำในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมค่ะ
1: ค่ะท้ายนี้นะคะคุณสวนีมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยกันไหมคะ
3: ก็อยากชักชวนให้เกษตรกรนะคะหันมาทำนาแบบเปียกสลับแห้งค่ะแล้วก็เป็นการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำค่ะซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะชาวนาค่ะนอกจากที่เราจะลดต้นทุนลดการใช้น้ำแล้วเรายังสามารถต่อยอดได้ค่ะเราก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการทำให้โรคนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เราค่ะสามารถที่จะเป็นชาวนารักโลกค่ะแล้วก็เพื่อส่งต่อโลกใบนี้ให้กับคนรุ่นหลังได้มีสภาพอากาศที่ดีค่ะช่วยลดสภาวะโลกร้อนค่ะ
1: ทางรายการค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณสวนีโพรัมนะคะกลุ่มแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ค่ะโดยอยู่ที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้นะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: หลักๆเลยก็จะเน้นในเรื่องการปลูกข้าวนะคะถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของพี่น้องเกษตรกรในการปลูกข้าวเลยค่ะนาเปียกสลับแห้งนะเป็นการทำเกษตรที่แคร์โลกแคร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นรักโลกมากขึ้นนั่นเอง
2: ถูกต้องนะคะก็ถือเป็นวิธีใหม่ๆนะคืออย่างที่คุณสวนีเล่าให้ฟังเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่มันมีวิกฤตเรื่องน้ำ
1: ค
2: ือน้ำมันไม่พอใช้
1: คือในแต่ละปีเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเนาะว
2: ่
1: าพอเริ่มร้อนคือพอเนี่ยเขาก็จะเตือนแล้วว่าแล้งตามมาพอแล้งเนี่ยปุ๊บในเรื่องของเขาเรียกอะไรว่าถ้าจับวงจรในรอบของการเพาะปลูกเนี่ยมันก็จะต้องคำนวณให้ดีแล้วก็บางพื้นที่อย่างแล้งเราควบคุมไม่ได
2: ้
1: เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรปัจจัยภายนอกภัยธรรมชาติหรืออะไรที่เราควบคุมไม่ได้บางพื้นที่มันมาเร็ว
2: ถูกต้อง
1: เกิดความเสียหายขึ้นกับผลผลิตเขาก็เลยเอาวิกฤตตรงนี้แหละพลิกให้มาเป็นโอกาส
2: เนาะแล้วก็ถือเป็นการทำเกษตรที่รักโลกด้วยนะคะคือ แล้วโดยเฉพาะปีนี้นะที่เขามีการเตือนว่าเอลนิโญเนี่ยแล้งเนี่ยเหมาะมากนะถ้าแบบศึกษาดีๆนะคะเผื่อใครที่ทํานานะคะก็จะได้นําวิธีการทํานาเปียกสลับแห้งเนี่ยเอาไปใช้กับแปลงนาของตัวเองคือประหยัดน้ําด้วยแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะ
1: ใครที่สนใจนะคะเขาก็มีเปิดศูนย์เรียนรู้เนาะก็ติดต่อไปได้นะคะที่กลุ่มแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ข้าวนะคะอยู่ที่ตำบลเดิมบางอำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีเนี่ยสุพรรณบุรีก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะพี่น้องเกษตรกรจังหวัดไหนที่สนใจลองเข้าไปศึกษาดูลองพูดคุยดูลองถามดูซิว่าทำยากไหมและในพื้นที่ท่านต้องประเมินก่อนนะว่าท่านสามารถที่จะทำเกษตรสมัยใหม่แบบนี้ได้หรือเปล่านะเขาเรียกว่าเป็นหัวเขาเรียกได้คำพูดได้หลายอย่างนะนาลดโลกร้อนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เกษตรสมัยใหม่แคร์โลกแคร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะ
2: ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพากันไปที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีเทศกาลเปิดเมืองปัตตานีอย่างสร้างสรรค์ประจำปี2569นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีท่านทัศวงศ์บุญธรรมและตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านคะเล่าถึงความเป็นมาสำหรับเทศกาลเปิดเมืองปัตตานีอย่างสร้างสรรค์หน่อยค่ะ
3: แผนเปิดเมืองของเราจะบอกว่ากรกฎาคมนะคะจังหวัดปัตตานีของเรามีเทศกาลเปิดเมืองอย่างสร้างสรรค์นะคะท่านว่าพูดเสมอว่าปัตตานีเราทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่ นำพาเศรษฐกิจนำสันติสุขอย่างสร้างสรรค์นะคะท่านพูดเสมอๆนะคะซึ่งในช่วงกรกฎาคมนี้นะคะประมาณ11นะคะ11ถึง19กรกฎาคม11 12 13 14 15 16 17 18 19 9วันเต็มๆนะ
1: คะ
3: ทุกวันค่ะจังหวัดปัตตานีของเราจะมีกิจกรรมทุกวันนะ
1: คะ
3: ซึ่งก็จะมีเป็นเทศกาลปัตตานีดีโคดดีดีโคดนะคะเป็นโคดแบบ CODED อะค่ะเป็นโคดซึ่งจังหวัดปัตตานีของเรามีเคยได้ยินไหมคะว่าปัตตานีเป็นเมืองลังกาสุกะเป็นเมืองเก่านะ
1: คะ
3: ซึ่งเทศกาลนี้เขาจะเป็นการเปิดพื้นที่โดยกลุ่มมาลายูลิฟวิ่งซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินที่เขาชื่นชอบวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารนะคะอาภรณ์อาหารแล้วก็อารมณ์นะคะเขาจะถ่ายทอดออกมาอย่างอาคารนะคะจะถ่ายทอดเป็นศิลปะเมืองเก่าย่านเมืองเก่าเขาจะชุบชีวิตเมืองเก่าถอดรหัสมรดกทางวัฒนธรรมออกมาบ้านนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรถนนเส้นนี้ที่มาอย่างไรซึ่งเป็นหน้าที่จะ เป็นเขาเรียกว่านำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมประสานกับแนวคิดสร้างสรรค์ซึ่งกลุ่มมาลายูลิฟวิ่งเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มศิลปินคนรุ่นใหม่นะ
1: คะ
3: แต่เขาจะชื่นชอบ เรื่องเหล่านี้ค่ะก็เลยมีกิจกรรม เทศกาลปัตตานีดีโคดนะ
1: คะ
3: โดยจะมีพื้นที่ที่จัดกิจกรรมนี้ติดพื้นที่3อำเภอเลยทีเดียวนะ
1: คะ
3: อำเภอเมืองปัตตานีก็ตลอดเส้นทางตรงหน้าวัดตานินทรสโมสรเป็นถนนปัตตานีพิรมซึ่งตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นย่านเมืองเก่าของจังหวัดปัตตานีนะคะเขาจะมีการพูดคุยมีการเสวนากันก็นั่งคุยนั่งเล่านะคะ เรื่องของความศรัทธาของปัตตานีก็จะเล่าตั้งแต่อาคารแบบนี้แล้วก็ศิลปะอะไรบ้างนะคะตรงนี้เขาจะมีพิธีเปิดในวันแรกก็คือวันที่11นะคะที่บริเวณเวทีกลางหน้าวัดตานีนสโมสรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมตลอดหลายอย่างด้วยกันนะคะสาธยายกันไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีต่อเนื่องไปกับเทศกาลสายน้ำซึ่งจะอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันก็คือ17 18 19มันจะเป็นไฮไลท์ซึ่งไฮไลท์ตรงนี้เขาจะมีการแสดงอะไรนะเขาเรียกแสงสีเสียงสื่อผสมผ
1: ่
3: านม
1: ่
3: านน้ำซึ่งจะเป็นมีน้ำพุดนตรีด้วยอะค่ะเป็นน้ำพุดนตรีที่บริเวณแม่น้ำปัตตานีซึ่งจังหวัดปัตตานีเนี่ยค่ะมีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่านใจกลางเมืองเลยค่ะไหลผ่านอำเภอเมืองเลยนะคะตรงนี้จะเป็นวิวที่สวยงามมากนะคะก็จะมีดนตรีด้วยนะคะก็จะมีตรงนี้เทศกาลสายน้ำจะมี17 18 19 ซึ่งจะมีการแสดงแสงสีเสียงนี้ทุกคืนนะคะช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะของศิลปินนะคะหลายก็สามวงนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นอีกของอีกกลุ่มนึงแต่ว่าอยู่ในห้วงเดียวกันก
2: ็
3: เป็นเขาเรียกว่าคราฟบวกคุกปัตตานี
2: ค่ะ
3: ก็คราฟก็ศิลปะแล้วก็คุกก็เรื่องของอาหารอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพื้นผ้าแห่งการเวลาสำรับแห่งความทรงจำปัตตานีบาติกโมเดลอันนี้นะคะเขาใช้ชื่องานว่าอย่างนี้นะคะซ
2: ึ่
3: งก็คุณหน้าที่จะอะไรนะติดตามค้นหานะคะซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีเขาก็จะยกระดับเอาผ้าบาติกของท้องถิ่นที่ผลิตนะคะแล้วก็พัฒนาโดยจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเขาจะมีศูนย์กลางของการออกแบบแล้วก็การ

0: ไปในช่วงนี้เนี่ยต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะสนใจอันไหนมากที่สุดเนี่ยต้องตัดสินใจให้ด่วนเพราะว่าคือกิจกรรมเนี่ยก็คือไล่เลี่ยกันเลยค่ะท่าน
1: ใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็อยู่ในแอเรียเดียวกันก็คือในเขตเมืองก็จะริมถนนริมฝั่งแม่น้ำก็จะมีกิจกรรมของปัตตานีดีโค้ดนะคะแล้วก็ที่บริเวณริมแม่น้ำก็จะมีเทศกาลของเทศกาลแห่งสายน้ำปัตตานีดินแดงลังกาสิกะนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นอีกเทศกาลหนึ่งก็คือผืนผ้าแห่งการเวลาแล้วก็สำหรับถึงความทรงจำอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอยากจะให้นึกภาพตามไปด้วยแล้วก็แต่ละกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมย่อยๆที่น่าสนใจมากอย่างเช่นมีการล่องเรือจากปัตตานีไปตกหมึกที่แหลมตาชีประมาณนั้นแล้วก็น่าสนใจมากจะบอกว่าอยากจะชวนมาเที่ยวแล้วก็ช่วงนี้จะบอกว่าทุเรียนปลายขางปัตตานีกำลังออกแล้วนะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่พรีเมียมอร่อย
0: แตกต่างจากทุเรียนพันธุ์อื่นๆยังไงบ้างคะทุเรียนของปัตตานี
1: มันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าชอบที่แบบกรอบ
2: กรอบนอกนุ่มในแล้วก็ชื่น
1: อะไรแบบนั้นพรีเมียมแบบแล้วก็เนื้อครีมอยู่ในปาก
0: ครีมมี
1: ่แล้วตอนนี้เพื่อนๆนะคะไปที่สวนที่ทรายขาวขึ้นน้ำตกทรายขาวไปเลยนะคะปรากฏว่าที่สวนนี้เขาไม่มีจำหน่ายเลยนะคะเพราะว่าเขาจองกันข้ามปีค่ะ
0: คือถ้าจะไปกินในพื้นที่เนี่ยไม่ได้นะต้องจองข้ามปีเลยนะคะ
1: ใช่ไหมคะนอกจากนี้นะคะที่สายน้ำปัตตานีของเราเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรที่น่าสนใจเพราะมันมีปริมาณมากแล้วก็ท่านว่าก็พูดเสมอนะคะปัตตานีของเราจะชู3 สิ่งมีอาคารอาภรณ์แล้วก็อาหารแล้วก็อารมณ์ท่านบอกว่าชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ประติมากรรมอาคารของเราสวยแล้วก็มีเป็นขอบรหัสทางวัฒนธรรมได้นะคะอาภรณ์ก็คือเรื่องของผ้านะคะผืนผ้าที่มีเป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วก็ความสวยงามที่ปัจจุบันนี้ก็ยังสวมใส่กันอยู่นะคะแล้วก็อาหารนี้จะบอกว่าอาหารหลากหลายมากนะคะซึ่งในวันนั้นจำไม่ได้ว่ามีเมนูอะไรบ้างแต่เขาจะมีสำรับในความทรงจำกันนะคะอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นสาหร่ายไหมคะสาหร่ายผมนางที่เขามาทำยำสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยน่าสนใจหมดเลยค่ะ
1: หรือปลาหมึกตรงปลาหมึกยัดข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นผลผลิตหรือว่าเป็นอาหารทะเลจากไทยปัตตานีบ้านเราแล้วก็มาทำอาหารเนี่ยค่ะที่หลากหลายมากนะคะแล้วก็มีหลายอย่างแล้วก็จะมีทอล์กกันด้วยความทรงจำริมแม่น้ำปัตตานีคือความอุดมสมบูรณ์ของปัตตานีค่ะเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนเขาเล่าให้ฟังว่าในแม่น้ำปัตตานีค่ะมีการแบบกระโดดลงไปจับกุ้งแม่น้ำตัวโตมาได้เลยจับด้วยมือเปล่านะคะแต่ตอนนี้นี่จะน้อยคนครับที่จะมีภูมิปัญญาคนเหล่านี้อยู่นะคะแต่ก็จะมีแบบประมาณว่านักตกปลานักตกอะไรอย่างเงี้ยตกกุ้งตกหมึกก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะอันนี้อยู่ในใจกลางเมืองเลยนะคะและในใจกลางเมืองของเราอีกด้านนึงก็จะเป็นวัดซึ่งเป็นวัดตานีนรสมุทรสอนเป็นพระอารามหลวงนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงอยู่ข้ามถนนแต่อยู่ฝั่งเดียวกันก็คือเป็นมัสยิดปาตอนีซึ่งตรงนี้เป็นมัสยิดปากีนะคะก็จะมีให้เห็นและอีกฝั่งนึงก็จะเป็นหลักเมืองและอีกมันจะมี3 สะพานค่ะมีสะพานเดชาดุชิต1-2แล้วก็สะพานศักดิ์ศรีมีก็จะให้เราได้เห็นตรงสะพานนี้ก็จะเป็นของนาฬิกาวัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็คือบรรยากาศดีมากเพราะตอนเย็นๆโดยปกติถ้าไม่มีงานไม่มีกิจกรรมอะไรพี่น้องประชาชนก็จะมาออกกำลังกายกันบริเวณรอบสะพานค่ะเดินออกกำลังกายกันไปนะคะก็เอา
0: ว่า
1: แดงก็นั่งผ้า
0: ค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวปัตตานีเนี่ยได้ครบเลยนะคะได้ทั้งเรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมของเด่นก็คือในเรื่องของเสื้อผ้าข้าวบาติกอย่างขึ้นชื่อแล้วก็หลากหลายอย่าง

0: ค่ะวันนี้ไม่ได้ค่ะ
1: แล้วอย่างมานะคะก็ขอนิดนึงว่าพอมาเข้าพื้นที่ปัตตานีนะคะก็แวะไหว้พระที่วัดช้างให้ก่อนนะคะแล้วก็มาไหว้เจ้าแม่ที่ศาลเจ้าแม่ริมกอเนียก็อยู่ในเมืองแล้วก็ไปถ่ายรูปเช็คอินที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีของเราเรียกว่าทัชมาฮาลเมืองไทยนะคะความสวยงามของเราอยู่ในเมืองไม่เกินเอื้อมเลยค่ะวันเดียวก็เที่ยวได้ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทางรายการตามวันนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านทัศสวงบุญธรรมนะคะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้มาร่วมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลดีๆของจังหวัดปัตตานีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้าขอเวลาด้วยนะคะ
0: ได้เลยยินดีเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: จังหวัดปัตตานีนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะที่มีเสน
1: ่
0: ห์แล้วก็เป็นเมืองเก่านะคะซึ่งท่านประธานสมาชิกจังหวัดท่านประชาสัมพันธ์คือทุกครบทุกกิจกรรมน่าสนใจในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่มีแผนจะเดินทางไปภาคใต้ไปเที่ยวปัตตานีไปทำกิจกรรมลองไปดูอย่างที่ท่านพูดมีหลากหลายกิจกรรมแล้วมันเกิดขึ้นต่อๆกันแล้วพื้นที่ไม่ได้ไกลกันเลยค่ะก็อยู่ในระแวกนั้นนะคุณผู้ฟังลองดูว่าชื่นชอบกิจกรรมไหนเป็นพิเศษก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นได้หรือราคาอยากลองหมดไปได้ทุกวัน
2: ถูกต้อง
0: นะคะ
2: ค่ะนะครบถ้วนนะคะสำหรับที่ปัตตานีนะคะเดี๋ยวเราจะพากันไปต่อนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมงานวันเงาะโรงเรียนค่ะที่อำเภอบ้านนาสาจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาสาเองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าความเป็นมาของงานนี้เนี่ย
0: เป็นยังไง
2: นะคะ
0: ถ้าพูดถึงผลไม้เนี่ยเงาะเนี่ยต้องคือเงาะโรงเรียน
2: แน่นอน
0: number 1เลยนะคะตอนนี้ค่ะทางด้านของคุณชโนวิทย์ตู้บันเทิงนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาสารตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกับท่านกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมชโนวิทย์ตู้บันเทิงครับนายกเทศมนตรีเมืองนาสารครับ
2: ค่ะท่านคะอยากให้ท่านเล่าถึงความเป็นมาหรือว่าประวัติโดยสังเขปให้ฟังหน่อยค่ะของงานวันเงาะโรงเรียนที่ที่บ้านนาสารเป็นมายังไงบ้างคะ
3: ครับความเป็นมาของงานเงาะโรงเรียนนะครับก็เริ่มต้นจากความเป็นห่วงเป็นใยของถิ่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับการหาตลาดเงาะนะครับและก็การเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนท้องถิ่นนะครับที่ปลูกเงาะนาสารก็หาตลาดให้กับทางชาวสวนเงาะได้จำหน่ายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานเงาะโรงเรียนครับผม
0: ค่ะและปัจจุบันนี้พันเงาะโรงเรียนที่บ้านนาสารเป็นพันอะไรคะท่านคะ
3: พันเงาะโรงเรียนนาสารเป็นพันเงาะโรงเรียนนาสารจากแหล่งนะครับใช้คำว่าเงาะโรงเรียนนาสารถ้าเงาะที่เป็นโรงเรียนที่ปลูกที่อื่นเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้ชื่อนี
0: ้
3: นะครับแต่ใช้ชื่อเต็มว่าเงาะโรงเรียนนาสาร GI เพิ่มขึ้นมา
0: แล้วมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเงาะโรงเรียนธรรมดายังไงบ้างคะท่านคะ
3: ครับก็ลักษณะเด่นของเงาะโรงเรียนก็คือมีผลกลมนะครับรสชาติหวานร่อนกรอบที่สังเกตได้อย่างชัดๆเลยนะครับเงาะโรงเรียนนาสาร GI จะมีขน3สีนะครับเริ่มถ้าสังเกตให้ดีนะครับก็เริ่มตั้งแต่ที่ติดกับผลเนี่ยจะเป็นสีแดงออกมาเป็นสีเหลืองและปลายขนเป็นสีเขียว
0: ต้องสังเกตให้ดี
3: ใช่เวลามองปุ๊บคำว่าเงาะโรงเรียนนาสารขนจะเป็น3สีครับผมซึ่งจะแตกต่างกับเงาะสีทองพันธุ์อื่นๆที่ขนจะเป็นสีเขียว
0: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ครับและ
2: ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะ
3: ครับส่วนลักษณะของโดดเด่นของเนื้อนะครับก็คือเนื้อมีความแห้งปอกมาเปลือกจะบางจะไม่ฉ่ำน้ำนะครับจะไม่ฉ่ำน้ำแปลว่าปอกมาปุ๊บเนื้อต้องแห้ง
0: ค่ะ
3: ลักษณะผลกลมเปลือกบางกรอบเนื้อไม่ติดเม็ดหรือเรียกว่าร่อนแล้วก็มีความผ้ามาเก็บสดในบนต้นเนี่ยแกะปุ๊บจะมีความหอมของกลิ่นเงาะทันทีนี่คือลักษณะของเงาะโรงเรียนนาสารทีไอครับผม
0: นี่คือจุดเด่นเลยนะคะ
2: ค่ะเป็นลักษณะเด่นที่ทำให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เลยใช่ไหมคะทีนี
3: ้ใช่ครับผมเพราะว่าเงาะต้นเดียวกันปล
0: ู
3: กในพื้นที่อำเภอพระนาสารหรือโรงเรียนนาสารต่อให้เอาเงาะนี้ไปปลูกที่อื่นอำเภออื่นอุดรธานีหรือจังหวัดอื่นก็ตามผลอยู่ที่ได้จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
0: ค่ะก็เลยกลายเป็นที่มาของการจัดงานขึ้นชื่อของอำเภอบ้านนาสารเลยนะคะคือเทศกาลเงาะโรงเรียนค่ะท่านคะปีนี้จัดขึ้นในช่วงไหนบ้างคะ
3: ปีนี้จัดวันที่20กรกฎาคมนะครับถึงวันที่31 กรกฎาคม12วัน12คืนครับ
2: จัดยาวเลยนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ค่ะกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะ
3: กิจกรรมภายในงานนะครับหลักๆเลยนะฮะเราจะทำไปทุกปีก็คือ1วันแรกเนี่ยเราจะเป็นวันที่เรามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเนื่องจากว่าผลผลิตหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากงานเนี่ยเราจะมอบตอบแทนให้สังคมให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองนาสานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าทำขวัญเงาะนะครับที่มีที่เดียวมีที่เดียวในก็คือจะมีเงาะต้นแรกที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนนาสาน
2: ครับ
3: ก็จะมีพิธีพราหมณ์ในการทำพิธีขอพรขอขมาแล้วก็ขอขวัญกำลังใจให้กับชาวเงาะเหมือนคล้ายๆพิธีทำขวัญข้าวอะครับ
2: ค่ะ
3: คล้ายกันแต่ว่ามีพิธีพราหมณ์ต่างๆแล้วก็มีการเวียนเทียนขอขมากับต้นเงาะแล้วก็ขอพรให้ผลผลิตของปีนั้นอุดมสมบูรณ์เป็นที่เดียวของประเทศไทยครับผม
2: ค่ะถือเป็นไฮไลท์สำคัญของปีนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผมใช่ครับผมต่างๆก็มีมากมายฮะเรามีกิจกรรมทั้ง12วัน12คืนเลยนะครับทั้งกิจกรรมประกวดนางงามนะครับพิธีเปิดวันที่23ซึ่งมีรถขบวนแห่จากชุมชนต่างๆจากองค์กรปกครองถึงท้องถิ่นในเขตอำเภอบ้านนาสานน
2: ะ
3: คร
2: ับ
3: ซึ่งเป็นพิธีใหญ่วันที่23นะครับมีการปีนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผาอำเภอบ้านนาสาน
2: นะครับ
3: ก็ได้รับความนิยมจาก
2: ป
3: ี
2: นหน
3: ้
2: าผาเนี่ยแหละครับท่านคะ
3: ปีนหน้าผาเลยครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือจะมีผู้เชี่ยวชาญในการควบคุมแล้วก็ปีนฟรีได้ของที่ระลึกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมพาเที่ยวโดยเช่าบ้านพาเที่ยว
2: ค่ะ
3: ครับนาสานเราไม่ได้มีดีแค่เงาะนะครับเรามีสะพานแคบความสวยงามของสะพานแคบความสวยงามของภูเขาทรายเหมือนแกะที่เกิดจากกิจกรรมอาชีพเก่าๆที่ว่าดำทรายมาปองเป็นภูเขาเป็นไฮไลท์อันซีนของอำเภอบ้านนาสานอีกหลายอย่างครับอย่างเช่นถ้ำขมิ้นหรือว่าคลองฉวางที่เอกลักษณ์ของคนนาสานนะครับแต่สำคัญสุดคือเจ้าบ้านพาเที่ยวฉะนั้นท่านได้สัมผัสจิตวิญญาณของคนนาสานอย่างแท้จริง
2: ค่ะแล้วการจัดงานแบบนี้ค่ะท่านคะปีนี้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของที่บ้านนาสานหรือว่าที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะคึกคักมากแค่ไหนคะ
3: ผมคิดว่าปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากทางท่องเที่ยวและเที่ยวกีฬาเนี่ยไปมีการสำรวจแล้วว่าปีที่แล้วมีผู้มาเยี่ยมเยียนเที่ยวงานเงาะเนี่ยมากกว่าครึ่งล้านคนครับมากกว่าครึ่งล้านปีนี้ก็น่าคิดว่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเรามีการขยายให้ใหญ่ขึ้นจากการแข่งขันนกกระหัวจุกหรือกิจกรรมที่เราร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาที่มาส่งเสริมการท่องเที่ยวเรามีไฮไลท์อย่างเช่นมีการบินโดรนนะครับมีระบำน้ำบุกน้ำทุกวันบินโดรนนี่มี3วันนะครับเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่อำเภอบ้านนาสานแล้วก็มีเนาะบริการจำหน่ายในงานตลอด12วัน12คืน
2: ค่ะกินกันให้จุกไปเลยนะใครชอบทานเนาะนะคะ
3: มีบริการกินฟรีแข่งกินเนาะด้วยนะครับ
2: มีแข่งกินด้วยนะน่าสนใจมาก
3: ค่ะเนาะประมาณ40ตะกร้าต่อการแข่งขันครับ
2: โอ้โหค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านทางภายในงานก็ยังมีการออกร้านค้าของชุมชนด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับผมมีสินค้าจากชุมชนในเทศบาลเมืองนาสานนะครับรวมทั้งสินค้าโอท็อปรวมทั้งมีนิทรรศการของวิทยาชีวะวิทยาเทศบาลเมืองนาสานต่างๆสามารถเข้าชมเยี่ยมเยียนได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมการให้ความรู้ประวัติของคนนาสานรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ
2: ร้านค้าชุมชนนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยหรือเปล่าคะท่านคะ
3: เป็นบางร้านครับเป็นบางร้านบางโอท็อปบางร้านก็ไม่มีครับยอมรับจริงไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่ร้านค้าทั่วไปที่ขายโดยคนนาสานที่เรามอบบูธให้เขาขายจำหน่ายฟรีเนี่ยส
2: ่
3: วนใหญ่ร้อยละ80มีครับ
2: ก็ดีเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมเนา
4: ะ
2: ก็ไปใช้โครงการนี้ได้นะ
4: ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองนาสานท่านชโนวิทย์ตู้บันเทิงค่ะที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะ
3: ยินดีมากครับขอบคุณมากครับผมยินดีต้อนรับสู่เมืองนาสานนะครับ
2: ได้เลยค่ะมีโอกาสจะแวะไปนะไปชิมเนาะในพื้นที
4: ่
3: ยินดียินดีครับผม
2: ขอบพระคุณค่ะท่านคะโอกาสหน้าเชิญเข้าสายรายการใหม่นะคะ
3: ได้ครับขอบคุณมากครับผม
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดี
3: ครับ
0: เป็นงานที่เขาเรียกว่าพื้นบ้านจริงๆแล้วเป็นเอกลักษณ์เงาะโรงเรียนนะต้องบ้านนาสารด้วยนะคือจะเงาะโรงเรียนเฉยๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกัน
2: ถูกต้อง
0: รสชาติหรือว่าวิธีการสังเกตเปลือกท่านก็บอกแล้วให้สังเกตสีขน
2: บางสีขนมีสามสีนะคะเปลือกบางแล้วก็ลูกกลมแล้วคือแห้ง
0: ค่ะ
2: แล้วก็เนื้อไม่ติดเปลือกซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมากนะใครชอบทานเงาะนะเนื้อไม่ติดเปลือกเนี่ย
0: แล้วดิฉันชอบตรงที่ไม่น้ำแบบคือน้ำไม่ชักจะเหนียวม
2: ือ
0: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานเงาะแต่ว่าเวลาหูพอบิดเอามือบิดครั้งแรกเนี่ยเราแบบว่ามีน้ำมันเลอะมืออ่ะ
2: ถูกต้อง
0: บางทีแต่ว่าถ้าเงาะนาสารของแท้เนี่ยก็คือต้องไม่มีน้ำแบบว่าเยอะแล้วก็เปลือกร่อน
2: ถูกต้อง
0: เนื้อเขาเรียกว่าอะไรเนื้อกับเม็ดอะร่อน
2: ร่อนนะคะ
0: ค่ะ
2: สำหรับสายนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณธนวรรณชุมแสงค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและคุณอุภาวรรณพรหมรักษาท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ให้เก็บประสานงานนะคะสำหรับสายนี้แล้วก็ทำให้รายการของเราเนี่ยได้เผยแพร่นะคะงานดีๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามกันใครอยากไปนะคะไปได้เลยสุราษฎร์ธานีนะคะ10วันเลยนะตั้งแต
0: ่20ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะก็ยาวๆกันไปเลยค่ะก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังเลยค่ะใครที่จะมีแผนลงใต้นะอย่างที่บอกนะคะไปสุราษฎร์เสร็จปัตตานีต่อได้เลยเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์ต่อเนาะ
2: ใช
0: ่ก็ช่วงนี้นะคะภาคใต้ก็มีการจัดกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคุณผู้ฟังก็เลือกเอาแล้วยิ่งถูกใจสายผลไม้แน่นอนเพราะว่าดูจากภาพที่ท่านส่งมาให้ดูใน Facebook Live นะคะโอ้โหสีสันเนาะคือสีแดงสดสวยเลยแล้วก็ในภายในงานเนี่ยมีจำหน่ายทุกวันท่านไปถึงพื้นที่เนี่ยท่านได้ทานเงาะโรงเรียนนาสารของแท้แน่นอน
2: ถูกต้อง
0: แล้วก็ไปกิจกรรมอื่นๆก็มีอีกนะคะไม่ใช่มีแค่เงาะอย่างเดียวเนาะอย่างที่ท่านบอกนะคะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมเชิญได้ค่ะสำหรับการจัดงานนะคะวันเงาะโรงเรียนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง 20-31 กรกฎาคมนี้นะคะไปได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
2: ค่ะติดตามข่าวสารกันต่อหน่อยนะคะหลังจากที่ช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือถ้าติดตามข่าวนะประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนแล้วก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างหลายคนเนี่ยให้ความสนใจนะแต่ว่าเดี๋ยว
0: ก่อ
2: น
0: ที่เราจะไปติดตาม
2: เดี๋ยวเพราะว่าไงเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่อง
0: เด
2: ี๋
0: ยวเราพักรายการกันสักครู่ก่อนดีกว่านะคะช่วงหน้าเนี่ยเรายังคงมาพูดคุยกันกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ
5: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นร่อนไทยผอมโรงความเศร้าสงกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีพูนยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: พาณิชย์พุ่งพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัด ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: มุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตามวันนะคะช่วงนี้มาติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่เมื่อคืนที่เกิดขึ้นเนา
2: ะ
1: ช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารนะคะหรือว่าเป็นโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะแถวๆยูเนี่ยนมอลล์นี่เอง
2: ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ค่ะที่บริเวณซอยลาดพร้าว1แล้วก็ท่านนายกบอกว่าสถานการณ์ภายในค่ะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยสภาพพื้นที่ได้รับความเสียหายคือหนักมากแล้วก็คล้ายกับเกิดแรงระเบิดออกมาดูจากคลิปวิดีโอ
2: ไฟแรงมาก
1: ไฟพุ่งออกมาแรงมากนะคะแล้วก็ส่งผลทำให้โครงสร้างอาคารแล้วก็ทรัพย์สินภายในนั้นได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวท่านสั่งการให้มีการตรวจสอบแล้วก็กำชับบูรณาการการทำงานในทุกหน่วยงานให้มีการช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมทั้งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดด้วยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เบื้องต้นค่ะจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมีรายงานนะบอกว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด27รายด้วยกันค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายทั้งหมดเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแล้วนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แพทย์นิติเวศตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตก็ยังไงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุนะคะคือถ้าคิดว่าใช่ลูกหลานเราเนี่ยให้ใช้ช่องทางศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการแล้วก็ลดความสับสนป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนคือถ้าคิดว่าลูกหลานเราหายไปญาติเราหายไป
2: ติดต่อไม่ได้
1: ใช่ไปติดต่อที่ศูนย์จะดีกว่าโดยตรงเพราะว่าทางกทมเหมือนคุณชาติชาตินะคะท่านผู้ว่ากทมท่านก็เปิดศูนย
2: ์
1: ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไว้ติดต่อประสานงานข้อมูลด้วยค่ะ
2: ค่ะอย่างที่คุณพิริยพรบอกนะคะก็ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็เปิดเผยถึงสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้นะคะที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมสภากรุงเทพนะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น27รายเป็นเพศชาย9รายแล้วก็เพศหญิง18รายนะคะซึ่งขณะนี้นะคะสามารถระบุตัวตนได้แล้ว10รายนะคะเมื่อเช้ามีรายชื่อออกมาแล้วนะคะท่านใดที่ยังติดต่อบุตรหลานไม่ได้นะคะเช็ครายชื่อที่มีการระบุตัวตนหรือว่าพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะคะผ่านทางเพจสวท.เราก็มีให้อัปเดตไว้เหมือนกันนะคะส่วนร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือเนี่ยก็มีการนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะเพื่อตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนะคะทั้งหมด63รายจำนวนนี้บาดเจ็บทั้งหมด22รายนะคะแล้วก็กระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้นะคะหรือว่าสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อไปได้ที่คุณกนิษฐานะคะหมายเลขโทรศัพท์081734-1298นะคะคุณกนิษฐานะคะหมายเลขโทรศัพท์081734-1298นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้ที่ติดต่อมาแล้วนะคะกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกนะคะประตู4แล้วก็สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะซึ่งทางกทมนะคะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเมื่อความสะดวกช่วยเหลือญาติผู้ประสบภัยในกรณีการติดตามตัวบุคคลแล้วก็มีการประสานงานเยียวยาเอาไว้2จุดหลักอย่างที่บอกก็คือที่ MRT พหลโยธินนะคะประตู4แล้วก็ที่นิติเวชนะคะโรงพยาบาลตำรวจซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบอุปสรรคในการอพยพหนีไฟนะคะคือเกิดจากทางหนีไฟฝั่งซ้ายเนี่ยมีการตั้งโต๊ะขายสินค้ากีดขวางบริเวณหน้าห้องน้ำ ตรงจุดห้องน้ำเนี่ยคือเขาบอกว่าพบมีผู้สำลักควันน่ะนะคะหมดสติอยู่ในจุดนี้เนี่ยจำนวนมากส่วนทางหนีไฟฝั่งขวานะคะที่เชื่อมผ่านห้องครัวพบว่ามีกล่องบรรจุเครื่องดื่มวางกีดขวางเส้นทางเอาไว้ในส่วนของมาตรการกฎหมายแล้วก็การป้องกันนะคะท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเรื่องของสถานประกอบการที่เกิดเหตุเนี่ยตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่หรือว่าโซนนิ่งสถานบริการโดยจดทะเบียนถูกต้องในประเภทร้านอาหารนะคะที่มีการแสดงดนตรีทำให้ข้อบังคับบางประการไม่เข้มงวดเท่าสถานบริการในโซนนิ่งหลักนะคะเนื่องจากกทม.เนี่ยเตรียมยกระดับมาตรการเชิงรุกด้วยการส่งเจ้าหน้าที่เข้าสุ่มตรวจสถานประกอบการในที่ให้บริการจริงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเร่งประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็มีการพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายสถานบริการรวมไปถึงการขยายเขตโซนนิ่งให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดของพี่น้องประชาชนนะคะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดแบบนี้ซ้ำรอยขึ้นอีกทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสอบนะคะพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้เนี่ยไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานบันเทิงแต่ว่าขออนุญาตเป็นร้านอาหารแล้วก็มีพื้นที่เล่นดนตรีนะคะที่สามารถเปิดบริการได้จนถึง24นาฬิกานะคะซึ่งสำนักงานเขตเนี่ยเพิ่งเข้ามาตรวจช่วงเดือนเมษาปี69เนี่ยแหละก็คือปีนี้มาต้นปีพบว่ามีการกระทำตามกฎระเบียบที่กำหนดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของสภาพการใช้งานนะคะก็มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟแล้วก็ในเรื่องของการอพยพเนี่ยมันก็จะต้องดูตรงนี้ทั้งเรื่องวัสดุตกแต่งวัสดุลามไฟนะคะจะต้องปรับให้ครอบคลุมแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้บริการมากขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะก็จะต้องรอในเรื่องของการที่จะตรวจสอบนะคะแล้วก็สรุปสาเหตุทั้งหมดนะคะ
2: คุ
1: ณผ
2: ู้
1: ฟังติดตามได้นะเพราะข่าวนี้เนี่ยจริงๆก็คือไม่อยากให้ใครเกิดขึ้น
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็ในเรื่องของการทำให้ถูกต้องการขออนุญาตร้านอาหารเนี่ยก็คือจริงๆต้องทำให้ถูกต้องด้วยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะเรามาดูทางด้านของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะก็เน้นย้ำถึงสถานการณ์ทรุดตัวของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะคะที่ตอนนี้อาจจะเริ่มนิ่งแล้วค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ยืนยันว่าจะแก้ให้เร็วที่สุดนะคะโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกเรื่องนี้เนี่ยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพูดถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบุรณะนะคะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ค่ะคุณสิริวงศ์บอกว่าผลการตรวจวัดล่าสุดค่ะพบการทรุดตัวเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มที่จะทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มค่ะบางจุดผู้รับจ้างก็ฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมานะคะโดยทีมค้นหาและทีมกู้ภัยเขตเมืองค่ะก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีการติดตั้งเซ็นเซอร์จุดตรวจวัดเพิ่มรอบอาคารอีก10จุดนะคะแล้วก็ใช้โดรนยิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางแล้วก็สร้างแผนที่3มิติเพื่อมีความแม่นยำสูงนำภาพมาเปรียบเทียบดูสภาพพื้นดินแล้วก็อัตราการยุบตัวในวงกว้างด้วยล่าสุดตอนนี้นะคะเขาบอกว่าไม่พบการยุบตัวเพิ่มเติ
2: ม
1: แม้ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วค่ะวันนี้นะคะน่าจะไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วค่ะเพราะสถานการณ์เมื่อวานนี้ก็นิ่งแล้วนะคะส่วนเรื่องของการปิดการจราจรค่ะก็คือยังคงต้องจำเป็นปิดการจราจรในพื้นที่อยู่นะคะเพื่อที่จะให้ผู้รับจ้างเนี่ยเข้าไปดำเนินการเจาะแล้วก็อัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะก่อนที่จะพอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะมีการทยอยคืนพื้นผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบค่ะและภาพรวมนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาก็จะใช้ระยะเวลาสั้นๆจะไม่ซ้ำรอยกรณียุบตัวที่หน้าโรงพยาบาลรุชิรพยาบาลเนา
2: ะ
1: อ
2: ัน
1: นั้นก็คือใช้เวลานานมากนอกจากนี้นะคะคุณสิริพงษ์บอกท่านนายกรัฐมนตรีกำชับมาเลยค่ะว่าให้เร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้รับจ้างเนี่ยให้เดินเท้าประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังเคาะประตูบ้านเลยรวมถึงคนที่อยู่ในหอพักต่างๆที่ได้รับผลกระทบด้วยให้ดูแลค่าใช้จ่ายของผู้ที่ต้องย้ายที่พักรวมถึงชดเชยนะคะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดจราจรอย่างเหมาะสมก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนนั้นเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ ก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีการประชุมในเรื่องนี้กันอีกครั้งนึงนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาเดี๋ยวรอผลสรุปน
2: ะ
1: แต่จากที่ดูข้อมูลเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือผู้ที่ผมบอกไม่น่ามีอะไรเป็นห่วง
2: อ
1: ีก2วันถ้าหากไม่มีการสุดตัวเพิ่มจะปรับการอัปเดตข้อมูลเหลือวันละ1รอบค่ะ
2: ค่ะไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะก็ยังคงติดตามความคืบหน้าในการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งมีการระบุนะคะว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะคะข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอบทุจริตนะคะเบื้องต้นเนี่ยที่มีชื่อออกมาผ่านสื่อนะคะ5รายด้วยกันซึ่งตอนนี้ทางคณะกรรมการอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะ15กรกฎาคมค่ะทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะจะมีการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติก่อนที่จะส่งเรื่องไปที่ประชุมนะคะคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นพอพิจารณาแล้วก็มีมติส่งเรื่องแล้วเนี่ยก็จะส่งไปที่แต่ละจังหวัดนะคะจากนั้นเนี่ยจังหวัดก็จะแจ้งทางนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ให้ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวออกจากราชการทันทีค่ะนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานตรวจสอบหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปปท.นะคะปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI ค่ะในการร่วมการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ทางปปช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะซึ่งรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาว่าเข้าข่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องเลยรวมๆกว่า 6,000 รายนะคะซึ่งปปช.เดี๋ยวจะทยอยเรียกตัวบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำนะคะถ้าผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็จะจำหน่ายรายชื่อออกแต่ถ้าหากว่าพบพิรุธเนี่ยว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตแน่นอนก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายนะคะซึ่งปปช.คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะคะในขั้นตอนการดำเนินการนี้นอกจากนี้ค่ะทางกองบังคับการปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งทางนี้กระทรวงมหาดไทยก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการหมุนตามวันแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามทุกๆช่องทางขอบคุณทุกๆคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกลับมาติดตามหมุนตามวันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: และดิฉันปณิสราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
1: ภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วมกว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
8: พลอากาศเอกประภาสสอดใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICและคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันยังได้เปิดเผยได้ว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าหากฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทางการยั่วยุการอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาเที่ยงเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
9: ้นางสาวเมธาวีธารดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสกเขตบางซื่อและนายวิรัตคงคาเขตสกเขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัตได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัติที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนัญชิดาสันทองรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่13 กรกฎาคม 2569 ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับและก็ FM 105 MHz รวมถึงทาง AM นะครับที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้ AM 819 kHz AM 891 kHz และก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้แน่นอนหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เริ่มต้นหลายๆเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและรับสัญญาณผ่านทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็ทักทายทางเพจ Facebook ด้วยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางช่อง TikTok ด้วยนะครับก็เรียกว่าออกอากาศกันแบบคู่ขนานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เพิ่มเติมนะครับทักทายมาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเว็บ trdee.trd.go.th ด้วยนะครับก็สามารถติดตามรายการได้หมายเลขโทรศัพท์ครับที่พูดคุยกันในวันนี้นะครับทักทายกันก็เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับวันนี้ทักทายกันเข้ามาแน่นอนล่ะวันนี้จันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับบรรยากาศหลายคนเมื่อกี้นี้ทักทายกันนะครับวันนี้เรามีหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับคาราบาวก็ขณะนี้กำลังเล่นอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นวันนี้ก็5โมงเย็นนะครับเรียกว่าใครที่จะทั้งติดตามในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามคู่ขนานกันไปได้เลยในเพจของถนนดนตรีนะครับวันนี้คาราบาวครับตอนนี้ก็เรียกว่าทำการแสดงเริ่มต้นเวลา 17:00 น.นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีหลายคนที่ติดตามกันอยู่ดำเนินรายการบอกไปแล้วช่างเทคนิคของเราครับคุณทุนชัยคำรอดประสานงานวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันในการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่แน่นอนครับวันนี้นะฮะหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าจากกรณีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียใจนะครับแล้วก็สร้างความสลดใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยกับกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารนะครับชื่อดังแถวๆย่านลาดพร้าวครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อกลางดึกเลยนะครับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเกาะติดบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นความเสียใจที่เกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับจากสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะเป็นร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาทันทีที่เกิดเหตุครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะครับทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีทราบข่าวท่านก็ไปยังจุดเกิดเหตุทันทีแสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมทั้งก็มีการสั่งการครับให้หน่วยงานนะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งมีการกำชับครับให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานครับที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะครับก็ขอให้ญาติของผู้ประสบเหตุเนี่ยก็ใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ลดความสับสนป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงของเราก็เป
เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เกาะติดเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณพลกฤษครับสวัสดีคุณบอลนะครับวันนี้ส่งข้อความมาคุณสุวรรณาก็ส่งมาแล้วจากลพบุรีแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นโศกนาฏกรรมที่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีคุณเจริญชัยครับฟังจากสวท102.75 จังหวัดเพชรบูรณ์ครับชอบการรายงานข่าวแล้วก็ติดตามทุกวันได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ตรงประเด็นนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปบอกต่อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับมีคุณบังออนเล็กใบคุณรัชนาด้วยนะครับแชร์แล้วใครเข้ามาใหม่อย่าลืมด้วยฝากกดแชร์นะครับให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอเนกพลิกไทยรายงานตัวมาเพิ่มเติมนะฮะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวเพิ่มเติมมาก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับอย่างที่บอกไว้ในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าต้องติดตามกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของการดูแลนะครับผู้ที่เดือดร้อนนะครับหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ไปติดตามรายละเอียดนิดนึงครับคุณผู้ฟังท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่นะครับผู้ว่ากทมของเราลงพื้นที่บริเวณเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือทั้งญาติเร่งตรวจสอบใบอนุญาตระบบทางหนีไฟแล้วก็รอผลพิสูจน์หาสาเหตุจากเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการนะครับก็คือร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับพร้อมสั่งการครับนะฮะให้กับหน่วยงานต่างๆรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้นะครับเนื่องจากต้องรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุเนี่ยใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการครับมาดูในส่วนของสาเหตุของเพลิงไหม้ก็คงยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยทางกรุงเทพมหานครครับได้ส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้แล้วก็หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากการปฏิบัติการช่วยเหลือครับพบว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากเนี่ยพยายามหลบหนีไปยังบริเวณห้องน้ำนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้ยากขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารครับมีทางออกฉุกเฉินด้านหลังเนี่ย2 จุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคุณผู้ฟังจะเห็นภาพจากเรียกว่าในคลิปก็ตามนะฮะในสื่อสังคมออนไลน์ก็ตามจะเห็นเปลวไฟที่โอ้โหพุ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว ขณะที่โต๊ะนะครับแล้วก็เก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังได้รับความเสียหายนะครับจึงมีการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยหมดสติอย่างไรก็ตามครับสาเหตุที่แท้จริงยังคงต้องรอการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญต่อไปนอกจากนี้ครับก็ยังมีรายงานเบื้องต้นของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็คงต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงนะครับกรุงเทพมหานครครับจะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตการประกอบกิจการของร้านรวมถึงมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจำนวนและสภาพของทางหนีไฟนะครับความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉิน
แล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆในเส้นทางอพยพเบื้องต้นครับพบว่าร้านเนี่ยมีทางหนีไฟเนี่ย2จุดโดยหนึ่งในนั้นครับเป็นทางผ่านโซนครัวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบว่ามีการจัดวางพื้นที่แล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าภารกิจเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ด้านคุณผู้ฟังหนึ่งเลยคือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุ2ครับการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการแล้วก็การตรวจสอบเรื่องของระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมยืนยันครับว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้านสำนักงานเขตจตุจักรครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงานนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรก็สามารถติดต่อได้ครับเดี๋ยวบนบอกเบอร์ให้คุณกนิษฐานะครับคุณกนิษฐาเบอร์ก็คือ0817341298นะฮะแล้วก็มีคุณกมลจันทร์0840784821มีคุณมนทิราครับ0989516393แล้วก็คุณจักรพันธ์นะครับ0631563466นะครับก็เดี๋ยวจะฝากเบอร์ตรงนี้เอาไว้หลังไมค์ด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่ตามหาคนที่เรียกว่ายังตามไม่เจออยากจะประสานติดต่อญาตินะครับติดต่อคนที่เพื่อนก็ยังหาไม่เจอหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะประสานได้นะครับทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรก็มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังแล้วก็จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังและก็จะเร่งตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลจากทางด้านของเพจของ NBT นะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ต้องบอกว่าติดตามเรื่องนี้กันนะครับเพื่อที่ให้คุณผู้ฟังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องราวนะครับทางด้านของภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านก็สั่งสคบครับเร่งดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณสถานประกอบการที่ย่านลาดพร้าวแล้วก็มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้านะครับพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยานะครับนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงนะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็เป็นจำนวนมากพร้อมเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดูแลผู้ที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับได้มีการสั่งการเรื่องนี้ให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายสรันรับเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำเจ้าหน้าที่สคบครับลงพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อไปบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามกำกับการดำเนินงานแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นคุณผู้ฟังครับได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสคบครับได้ร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินตรงจุดนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นการรับเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็รับเอกสารพยานหลักฐานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกประการเลยให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในเรื่องของการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดก็จะมีศูนย์อยู่ตรงนี้เลยเป็นเซ็นเตอร์กลางครับเรียกว่าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าจุดตรงนี้ครับคุณผู้ฟังนะฮะถ้าเกิดญาติหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆผู้ที่ได้รับบาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยมาได้เลยครับจุดก็คืออยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับจะรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารทั้งหมดเลยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผู้บริโภคไปใช้ก็ต้องได้รับสิทธิ์เรื่องของความปลอดภัยการคุ้มครองตามกฎหมายถ้าได้มีการกำชับสคบ.สคบ.จะเป็นตัวกลางนะฮะประสานผู้เสียหายกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและก็การเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมนะครับเรื่องของการดูแลอย่างรวดเร็วค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทรัพย์สินที่เสียหายความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ครับสคบ.ก็มีการประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะร่วมกันหาข้อเท็จจริงเรื่องของพยานหลักฐานมาประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการสอบสวนพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายนะครับหากผู้ประกอบการเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบปฏิเสธการเยียวยาเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคคบ.ครับพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคทันทีเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีใดๆนะครับส่วนความรับผิดทางอาญาพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่สคบ.ครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบ.จะยืนเคียงข้างผู้เสียหายอย่างเต็มที่ในการทั้งประสานให้คำปรึกษาเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายนะครับทั้งนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่ต้องกังวลใจมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลแล้วก็จะใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองครับสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเต็มที่นะครับหากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมสคบ.ก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดแล้วก็ปิดท้ายครับสคบ.ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ขอเชิญผู้ที่ได้รับผล

0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับก็เรียกว่าทันทีครับเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สูญเสียจากกรณีเพลิงไหม้นะครับที่สถานประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านของกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพประชาสัมพันธ์ครับถึงครอบครัวแล้วก็ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 300,000 บาทนะฮะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็เท่าที่จ่ายจริงทางด้านของกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมประสานงานนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องของการขอรับความช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็ขอให้ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้นะครับจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงไปตามจุดต่างๆที่จะขอรับคำขอได้เลยทันทีนะครับจากผู้เสียหายหรือทายาทนะครับก็สามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้นะครับณบริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะนะครับหรือว่าติดต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญานะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วนยุติธรรมครับบอกเบอร์ไว้นะครับที่1111นะครับ1111แล้วก็กด77ฟรี24ชั่วโมงผู้เสียหายครับจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตเนี่ยไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพนะฮะค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็ค่าเสียหายอื่นด้วยส่วนบาดเจ็บนะครับก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทนะฮะค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์นะครับก็ทำมาหากินตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกินปีนะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทนะครับประชาชนก็สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือนะครับโดยเตรียมทั้งบัตรประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความนะฮะแล้วก็หลักฐานค่าใช้จ่ายโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่ต้องบอกว่าสวทของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้แล้วก็เป็นการประสานให้ข้อมูลครบถ้วนให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณด้วยนะครับมีหลายๆข้อความที่ส่งมาคุณสุรชัยด้วยที่โทรมาทักทายกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองโกรงความเศร้าสูงกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอก

0: คลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: สารคดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถประสูติเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500พระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจวบจนรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนผู้พายามยากสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงครั้งเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสูนสวลีพระวรราชาทินัดดามาศขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมนับเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอฝ่ายในพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
0: กลับมาติดตามกันต่อครับวันนี้แน่นอนตอนนี้ 17:37 คุณผู้ฟังอยู่กันทุกๆวันครับช่วงเวลานี้นะครับ 17:00 ถึง 19:00 แน่นอนว่าหลายๆข้อความเลยนะฮะที่ส่งมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีไฟไหม้ที่บริเวณสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับย่านลาดพร้าวนะฮะก็มีข้อความส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะแชร์เจ๊หมวยนะครับก๋วยเตี๋ยวแกงส้มก็ทักทายมาคุณปอนด้วยนะครับมีพี่ติมคลองเตยครับคุณบอลน้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็มีจากทีมงานทุกคนฟังทั้งทาง FM แล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณประกิตนะวันนี้สวัสดีแล้วก็ส่งเป็นข้อความบอกว่าถนนดนตรีเดือนกรกฎาคม หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับแน่นอนช่วงนี้ก็ยังคงทำการแสดงอยู่นะครับที่บริเวณห้องออดิทอเรียมวันนี้เจอกับคาราบาวนะครับก็เรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาทันโลกทันเหตุการณ์ชื่นชมครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะทีมงานด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยนะครับมีคุณอลงกรนะครับจากอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับส่งเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้แชร์นะครับถ้าเกิดแชร์แล้วพิมพ์มาบอกด้วยนะแล้วก็บอกด้วยว่าอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับจะได้เป็นการทักทายแล้วก็ขานชื่อนะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงตัวว่าเออวันนี้ติดตามฟังอยู่หนึ่งเรื่องราวสำคัญครับในช่วงนี้พาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์ท่านย้ำครับว่าทุกบทบาทนะฮะของงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกบาทของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและก็คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยเรื่องนี้ครับนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวชี้แจงนะครับต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยยืนยันครับว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและก็เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศพร้อมย้ำครับว่าทุกบาทของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำนะครับว่าได้มีการมอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจนะครับด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวางและพัฒนาผังเมืองรวมถึงเรื่องของการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งให้ประชาชนครับได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยตอบสนองการเติบโตของประเทศในอนาคตพร้อมกันนี้ครับได้มีการสั่งการด้วยนะครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศรวมถึงสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนะฮะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์ยังกล่าวเพิ่มเติมครับบอกประเทศไทยเนี่ยมีสภาพพื้นที่และก็ความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละภูมิภาคบางพื้นที่ก็เผชิญกับปัญหาภัยแล้งขณะที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยแล้วก็รวมถึงภัยธรรมชาติที่ต้องบอกว่านับวันก็ทวีความรุนแรงเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การจัดผังเมืองต่างๆก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศนอกจากนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะฮะโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งนะครับเรื่องการวางแผนลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุและที่สำคัญก็เพื่อให้ทุกโครงการทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับนำไปสู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของท่านเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะฮะยืนยันว่าทุกบาทครับของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับใครที่ฟังอยู่ก็ต้องรายงานตัวมาอย่างเช่นคุณมะลิมาแล้วนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับ1ข้อความจากคุณสุมาลีด้วยนะครับอยู่ที่บางขุนเทียนตอนนี้นะครับแจ้งมาแล้วก็จากแถวๆสมุทรปราการด้วยบอกว่าครึ้มๆนะครับบางเขนก็บอกครึ้มเช่นเดียวกันหลายพื้นที่ครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้การเดินทางต่างๆนะครับแน่นอนว่าในทุกพื้นที่ก็ต้องไปด้วยความปลอดภัยจะเดินทางบางคนบอกวันนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รถไม่ติดก็ดีมากๆเลยจะได้พักผ่อนกันในช่วงเย็นๆแบบนี้ฟังข่าวไปด้วยหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านเปิดงาน Hope SpaceAI Summit 2026ชูแนวคิดครับความมั่นคงเริ่มต้นที่การพัฒนาคนนั่นเองย้ำครับว่า AI ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยนะครับปฏิเสธไม่ได้ทุกครั้งเราก็จะนำเสนอเรื่อง AI นะครับก็จะมีทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาให้ข้อมูลให้ความรู้แน่นอนครับเรื่องนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ท่านเป็นประธานครับสำคัญเลยทีเดียวกับการเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น4ครับศูนย์การค้าสยามพารากอนท่านมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนนะฮะภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกแล้วก็ประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วยก็เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังโลกเนี่ยต้องบอกเลยนะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทนะครับในทุกวิติของการดำเนินชีวิตการศึกษาการทำงานการแพทย์เศรษฐกิจการบริหารงานภาครัฐนะฮะดังนั้นเนี่ยความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้เพียงแค่การใช้อาวุธหรือว่าการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนคนต้องมีความรู้นะครับมีทักษะและก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และก็มีจริยธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือครับที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนนะครับในช่วงวัยเข้าหากันกลุ่มยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยกลุ่มเบบี้บูมเมอร์อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียนรู้นะครับเรื่องการสื่อสารกับรุ่นลูกรุ่นหลานเจนซีเจนอัลฟาได้มากขึ้นคุณตาก็เล่นกับหลานๆได้เห็นไหมฮะนี่เปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บางคนก็ถือว่าโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้มีการเสนอแนวคิดการขยายการใช้ AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับแล้วก็สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตรงนี้ครับถือว่าเป็นต้นทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศนอกจากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมนะฮะทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมระบุด้วยว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเทคโนโลยีนะฮะของทุกๆคนนะฮะที่สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การดูแลทั้งสุขภาพการประกอบอาชีพการใช้ชีวิตแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นท้ายสุดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำด้วยว่าการพัฒนา AI ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับหลักจริยธรรมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับต้องคู่กันเรื่องความรับผิดชอบการรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยใช้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและก็ขับเคลื่อนประเทศอย่างข้างหน้ามั่นคงและก็ยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะท่านก็เป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะฮะแล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาสำคัญด้วยเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการพัฒนาประเทศนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต้องบอกว่านี่แหละมีข้อมูลดีๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ ยังคงต้องตามกันต่อล่าสุดเตือนภัยกันหน่อยนึงสำหรับคนที่ชอบหิ้วของฝากจากผู้อื่นนะครับตามที่ได้มีการติดตามข่าวคราวกันอยู่ล่าสุดตอนนี้เกี่ยวกับกรณีการลักลอบส่งกัญชาจากไทยเนี่ยไปต่างประเทศเรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับกรณีดังกล่าวมีการสั่งการคุณผู้ฟังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มในการตรวจสอบอย่างละเอียดย้ำเตือนประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นักท่องเที่ยวไทยชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนะฮะนำกัญชาช่อดอกกัญชาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแม้ว่ากัญชาครับจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับการออกนอกประเทศก็ยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายๆประเทศด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่พกพานะครับผู้ที่ลักลอบรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยมีความผิดนะครับย้ำเลยมีความผิดคุณผู้ฟังจะได้รับข้อรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2560มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินนะฮะเป็นเงินเนี่ย4เท่าของราคาของรวมค่าอากรแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับมีความผิดพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยด้วยพ.ศ.2542ครับก็มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีความผิดนะฮะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมแล้วก็กฎหมายของประเทศปลายทางเป็นกฎหมายสากลด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ต้องมาบอกกันให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบด้วยรัฐบาลห่วงใยประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องครับกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามเรื่องอะไรห้ามเรื่องของการรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดตรวจสอบสัมภาระนะครับอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสินของนะครับข้ามประเทศโดยเด็ดขาดก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดว่ามีอะไรมีสิ่งใดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระบ้างทั้งนี้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นนะครับพฤติกรรมต้องสงสัยผิดปกติบุคคลที่เรียกว่ามีพฤติกรรมเรื่องของการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศนะครับแจ้งได้เลยที่สายด่วน191ได้นะครับตลอด24ชั่วโมง1599ก็ได้เช่นเดียวกันตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาของประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติในการเดินหน้าปราบเรื่องยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยแล้วก็เตือนกันนักเดินทางเรื่องของการรับหิ้วของฝากอันนี้เนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดทั้งกฎหมายไทยมีความผิดทั้งกฎหมายต่างประเทศมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีนะครับดังนั้นก็บอกเตือนนะครับบอกฝากไฟด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับอีกหนึ่งเรื่องกรณีน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่หลายๆคนก็มีข้อกังวลใจนะฮะบางคนแถวๆนั้นแยกวงเวียนใหญ่ใช่ไหมครับล่าสุดตอนนี้นะครับกระทรวงคมนาคมนะครับมาอัปเดตการตอนนี้เร่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนนี้มีการเสริมความแข็งแรงของดินแล้วก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยครับของพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมตอนนี้นะครับก็ได้มีการเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบริเวณเตาปูนราชบูรณะนะครับวงแหวนกาญจนาภิเษกจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ใช่ไหมฮะทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินนะก็เสริมให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่ไปกับการติดตามผลกระทบทั้งเรื่องอาคารการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะครับ เรื่องนี้ครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดผู้รับจ้างก็ได้มีการรื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วเสร็จแล้วดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดเร่งดำเนินการจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมนะครับการรั่วซึมของน้ำใต้ดินสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างด้วยนะครับจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดต้องมาแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งหลายๆคนที่มีข้อกังวลใจนะครับบริเวณดังกล่าวปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนมากเลยทีเดียวทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันครับรฟม.ยังคงตรวจการวัดนะฮะเรื่องของการเคลื่อนตัวของอาคารตรงนี้นะฮะในรัศมี30เมตรทุกๆ30นาทีผลบ้างจากการตรวจวัดแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารเรื่องของการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนมาตรการแก้ไขเห็นผลเป็นลำดับนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะได้คลายความกังวลใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับที่มีความกังวลใจว่าจะเป็นยังไงน้ำรั่วซึมนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบรฟม.ผู้รับจ้างได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เพื่ออำนวยความสะดวกครับให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับขณะนี้ก็มีประชาชนเนี่ยติดต่อขอรับการช่วยเหลือแล้วเนี่ย105รายอยู่ในระหว่างการประสานผู้พักอาศัยอีก32รายนะครับแล้วก็มีการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่จุดนั้นนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เลยครับอยู่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวบนฝากเบอร์โทรไว้กรณีที่หลายๆคนอยู่บริเวณนั้นนะครับ0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนะครับรัฐบาลก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดำเนินการแก้ไขตามหลักวิศวกรรมควบคู่กับการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์บริเวณนั้นเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากกระทรวงคมนาคมเรื่องการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่จุดบริเวณวงเวียนใหญ่ที่หลายๆคนบอกว่ามีข้อกังวลใจนะครับมีเรื่องของความหวั่นวิตกตอนนี้ดีขึ้นในทุกมิติแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็สร้างความให้กับมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะข้อความกันสักนิดนึงคุณวรรธนามาแล้วคุณพิสมัยตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยใครยังไม่แชร์ต้องแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถเพิ่มเติมกดติดตามได้นะครับวันนี้ก็มีข้อความจากคุณนบด้วยนะครับที่ติดตามรายการกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆช่องทางนะครับก็เรียกว่าติดตามกันหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะกลับมาติดตามกันวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นมหานครที่ต้องบอกว่าใครมาแล้วก็ประทับใจเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิตินี่นะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเมื่อช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวจะกลับมานำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องนี้รวมถึงอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเร่งสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเตรียมเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดด้วยนะครับเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็เร่งตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะฮะพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบแล้วก็มีการขยายผลการดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันทร์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงบ่งบันที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาครับช่วงเวลา 18:03 น.ที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าวขอบคุณคุณพิมพ์ด้วยนะครับวันนี้ที่ติดตามแล้วก็มีคุณนอนแนนด้วยเป็นกำลังใจให้หลายๆพื้นที่เลยอย่างที่บอกไว้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีเพลิงไหม้นะฮะที่บริเวณร้านดังแถวๆย่านลาดพร้าวตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าบริเวณจุดนั้นนะครับแล้วก็มีการเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็มีถามมานะครับก็มีจุดอยู่ตรงนั้นนะครับบอกอีกครั้งนึงเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเรื่องราวต่างๆนะครับสคบก็ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้านะครับบริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับดังนั้นก็ทั้งรับเรื่องร้องเรียนนะครับเรื่องของเอกสารพยานหลักฐานรวมถึงเรื่องสำคัญครับให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอำนวยความสะดวกครับให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในเรื่องของการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็หลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับล่าสุดนะฮะก็ลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยแล้วก็ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็สอบสวนพิสูจน์หลักฐานสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องส่วนเจ้าของสถานบริการนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในการติดตามอยู่ล่าสุดนะฮะทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารสถานบันเทิงย่านลาดพร้าวโดยท่านบอกว่าขณะนี้นะครับร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ พื่อรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้มีการกำชับครับให้เปิดช่องทางรับแจ้งตัวตนของญาติอย่างเต็มที่ส่วนผู้บาดเจ็บได้มีการประสานศูนย์เอราวัณนะครับแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆเพื่อติดตามอาการดูแลเรื่องสิทธิ์การประกันภัยแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับทางด้านของการตรวจสอบสภาพด้านในอาคารเนี่ยต้องบอกว่าอาคารเป็นอาคารชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนลาดพร้าวมีประตูทางเข้าออกเพียงแค่2ประตูส่วนด้านหลังเนี่ยมีประตูอีก2ประตูโดยประตูที่3เนี่ยนะครับเป็นประตูที่เชื่อมออกไปยังห้องน้ำหญิงและชายก็มีการพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยกระจุกตัวอยู่ภายในห้องน้ำเนี่ยเป็นจำนวนมากเนื่องจากขณะเกิดเหตุเนี่ยไฟดับทำให้เกิดอาการตื่นตระหนกแล้วก็ผู้ประสบภัยจึงวิ่งเข้าห้องน้ำเพื่อหาทางออกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกลับไม่ได้ใช้ประตูทางออกนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวเนี่ยถูกล็อกด้วยกลอน2ชั้นหรือลูกบิดหรือไม่นะครับหากพบว่าถูกล็อกจนใช้การไม่ได้เนี่ยถือว่าเป็นพฤติการของการกระทำโดยประมาทขณะที่ประตูที่4ที่เชื่อมออกไปทางห้องครัวพบว่าความร้อนของเปลวไฟทำลายทั้งป้ายแล้วก็ไฟบอกทางจนละลายนะครับอีกทั้งมีการตรวจนะฮะบริเวณมือจับแล้วก็ลูกบิดก็หายไปนะฮะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยพบว่าถูกทำลายแล้วก็ชำรุดอยู่ก่อนแล้วยิ่งไปกว่านั้นครับบริเวณทางไปประตูที่เดินไปประตูสู่ครัวเนี่ยกว้างเพียงแค่เมตรกว่าๆก็กลับมีตู้ล็อกเกอร์แล้วก็มีชั้นวางของเนี่ยตั้งอยู่ทำให้ทางเดินเนี่ยเกิด

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนายกรัฐมนตรีครับกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้นะครับอาคารโรงเรียนณลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยท่านก็ลงพื้นที่ทันที

0: ั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อร่วมไว้อาลัยแล้วก็แสดงความอาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรุงเทพมหานครครับเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกนะครับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวนะครับด้านการทำงานด้านการใช้ชีวิตแต่อย่างไรก็ตามกรุงเทพก็ยังเผชิญความท้าทายในหลายมิติครับที่ต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเมืองที่ทุกๆคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครนะฮะเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้และก็ความทุ่มเทของทุกคนเนี่ยก็จะเป็นพลังครับในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิตินะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อเดินหน้าพัฒนานะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่ก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของให้คนไทยดีขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาคุณน้ำพริกน้ำพริกหวานด้วยวันนี้ฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็จากพื้นที่ต่างๆรัฐบาลเดือนหน้าครับเรื่องของการตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในภูเก็ตอย่างต่อเนื่องเร่งปราบเรื่องนอมินีเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับล่าสุดก็ตรวจไปแล้วคุณผู้ฟังกว่า361บริษัทนะฮะโดยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการเดินหน้าตรวจบริษัทต้องสงสัยในลักษณะนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องโดยเรื่องนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เดินหน้าตรวจสอบโรงแรมตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับการร้องเรียนครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะตรวจสอบเรื่องอะไรตรวจสอบเรื่องการถือครองกิจการผ่านนอมินีการอนุญาตก่อสร้างใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามนโยบายการจัดระเบียบธุรกิจต่างชาติและก็กฎหมายบังคับใช้ต้องจริงจังผลครับจากการตรวจสอบเบื้องต้น2แห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายก็ได้มีการสั่งการครับให้ฝ่ายปกครองนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินมาตรการตามกฎหมายพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นครับคณะทำงานนะครับก็ได้มีการตรวจสอบอาคารในพื้นที่ตำบลป่าตองนะครับหลังมีการแจ้งเบาะแสว่าอาจจะมีต่างชาติใช้ตรงนี้ครับเป็นที่พักอาศัยพบว่าภายในร้านอาหารนะฮะแล้วก็พื้นที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาโดยจะมีผู้ใช้สถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวต่างชาติลักษณะการใช้พื้นที่เนี่ยมีความแตกต่างจากสถานที่ประกอบศาสนกิจทั่วไปเนื่องจากมีการปิดกั้นทางเข้าออกจำกัดการเข้าถึงของบุคคลภายนอกด้วยทั้งนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ทั้งหมดเนื่องจากผู้รับผิดชอบอาคารไม่อยู่ในสถานที่ก็มีการมอบหมายให้จังหวัดแล้วก็อำเภอไปตรวจสอบเรื่องเอกสารการก่อสร้างการใช้ประโยชน์แล้วก็ผู้ถือครองกิจการเพิ่มเติมแล้วก็มารายงานให้ทราบต่อไปนะครับพี่วรรณชนะบุญญาการครับจากชมรมไทยคู่ฟ้านะครับตื่นมารายงานข่าวขอบพระคุณมากๆเลยฉับไวตรงใจนะครับคุณซ้ายโอวันตินนี่นะฮะคุณน้อยๆด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยแต่เดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามรายการกันต่อ
1: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวง น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: สารคดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถประสูติเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500พระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจวบจนรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงครั้งเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตย์ขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมนับเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอฝ่ายในพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: จับประเด็น VIP
2: กลับมาแล้วครับช่วงเวลา 18:21 นาทีขอบคุณพี่พิสมัยด้วยนะครับส่งยิ้มส่งกำลังใจให้กันในทุกๆวันใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมด้วยเป็นกำลังใจข้อจอข้อใจนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลมาเดี๋ยววันนี้ครับในช่วงจับประเด็น VIP มาดูแลเรื่องสุขภาพกันนิดนึงเรื่องของปัญหาสุขภาพที่สำคัญของคนไทยของเราเขาบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้ยังใช้ได้อยู่เราต้องมีสุขภาพที่ดีแน่นอนการออกกำลังกายทุกวันนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การนอนพักผ่อนให้เพียงพอเหล่านี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับวันนี้มีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสส.นายแพทย์เสวสันต์นามวาดนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสส.จะมาพูดคุยครับให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพดีวิถีใหม่ขยายต้นแบบ13จังหวัดลดเสี่ยงโรค NCD อ่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับคุณวันสวัสดีครับคุณทุกคนครับเรียกผมเป็นชื่อเล่นดีกว่านะหมอสันนะครับจะง่าย
2: ๆครับขออนุญาตเรียกคุณหมอสันแล้วกันเนาะ
3: ได้ครับ
2: นะคุณหมอสันครับเริ่มต้นเลยครับอยากให้คุณหมอให้ความรู้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เรื่องของโรคไม่ติดต่อนะครับโรค NCD นี่แหละหลายคนบอกเอ๊ะมีอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับก็ลอง อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยกับเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันสถิติการเกิดโรค NCD ในประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับ
3: ครับผมเริ่มด้วยตัวเลขตัวอะไรกันครับคุณบอลครับเลข6แล้วก็เลข17แล้วก็เลข27นะ3เลขเนี่ยสำคัญยังไงคุณบอลพอจะรู้มั้ย
2: ไม่ทราบครับ
3: หมอมันคล้ายๆจะเป็น7 17 27แต่ตัวแรกไม่ใช่7ครับเป็น6 6ล้านคนครับตอนนี้คาดประมาณในประเทศไทยมี6ล้านคนเป็นเบาหวานโอ้แล้วก็17ล้านคนนี่ก็คือเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ27ล้านคนนี่คืออ้วนครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความน่ากังวลครับของสถานการณ์ของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นผลการสำรวจล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ออกมาคาดประมาณว่าในคนที่อายุเกิน15ปีก็คือประมาณว่าช่วงวัยรุ่นแล้วก็ต่อไปถึงวัยผู้ใหญ่สูงอายุเนี่ยนะครับมันเป็นใกล้จะถึงครึ่งนึงแล้วนะที่เป็นภาวะอ้วนนะครับเป็นโรคอ้วนซึ่งจุดสำคัญตรงนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องของสาเหตุการตายมันก็ชี้ชัดมาปี6ปีแล้วนะครับบอกว่า 74% ของสาเหตุการตายแต่ละปีในประเทศไทยมาจากโรค NCD โรคไม่ติดต่อใช่ไหมครับตัว NCD โรคไม่ติดต่อที่พวกเรารู้จักดีที่สุดเนี่ยเบาหวานความดันครับยังหมายรวมเป็นอื่นด้วยนะครับหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์กันเนี่ยนะมะเร็งอะไรทั้งหลายนะครับแต่ว่าจุดใหญ่ๆครับความอ้วนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของสารพัดโรคไม่ติดต่อครับแล้วค่าใช้จ่ายในค่าประมาณนะครับของการอนามัยโลกเขาก็สรุปตัวเลขนี้เลยนะครับ 1.6 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับแล้วเวลาที่เป็นความดันโลหิตสูงซึ่งมีส่วนหนึ่งก็เป็นพวกกันกับเบาหวานด้วยนะสองโรคเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนำไปสู่เรื่องของไตเสื่อมไตวายต้องล้างไตค่าใช้จ่ายล้างไตเนี่ยข่าวรปชท่านเองนะครับ 1.7 หมื่นล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบมากก็เกิดคุณบอลคิดไหมว่าถ้าสูงไวไปเนี่ยคุณบอลหรือผมเองเนี่ยไอวายไหมนะ
2: นั่นนะสิมันก็มีความเสี่ยงมีความกังวลใจในบางเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ
3: ใช่ไหมใช่ไหมก็ฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะปลอดภัยจากเรื่องของล้างไตเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองครับว่าต้องไม่อ้วนต้องไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นความดันซึ่งถ้าเราดูแลได้ดีเนี่ยความเสี่ยงมันจะน้อยลงถึงแม้จะไม่ใช่เป็นศูนย์นะเพราะบางคนก็จะมีสาเหตุอื่นที่อาจจะเป็นได้แต่ว่าตัวเราในเวอร์ชันที่แข็งแรงวันนี้เนี่ยมันต้องดีกว่าเวอร์ชันที่เราอาจจะเริ่มจะอ้วนแล้วนะเริ่มจะน้ำตาลจะสูงและใกล้จะเป็นเบาหวานและอันนั้นเราสามารถดูแลตัวเองได้แสดงภาพรวมของตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามีหลายตัวเลขที่อยากสื่อสารบอกกล่าวครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องหยุดโรคไม่ติดต่อหรือว่าโรคเอ็นซีดีต้องหยุดให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยในวันข้างหน้าเรามันจะวีค่าใช้จ่ายเรายิ่งบอกว่าเราสังคมสูงอายุวัยแรงงานเนี่ยน้อยลงเด็กจะน้อยนะครับในขณะที่สูงอายุเยอะขึ้นคนวัยทำงานก็น้อยลงโอ้มันจะแบกรับภาระในระดับประเทศกันอย่างไรนะครับเรียกว่าน่ากังวลมากทั้งทุกวัน
2: นี่คือภาพรวมก่อนว่าตัวเลขต่างๆเบาหวานความดันเอ่ยไขมันต่างๆมันเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นครับแนวทางในการป้องกันโรค NCD ที่สำคัญที่สุดเห็นบอกว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยดังนั้นเราจะเริ่มต้นยังไงดีครับในการปรับตรงนี้ครับ
3: คำถามนี้สำคัญมากเลยทุกวันผมถูกใจมากเลย
2: ครับ
3: ถ้าพูดให้ท่านที่สุดตรงประเด็นที่สุดต้องลดอ้วนครับเป็นสิ่งที
2: ่อ้วน
3: เรื่องของความอ้วนโรคอ้วนเนี่ยนะเพราะความอ้วนเป็นที่มาของเบาหวานความดันเนี่ยที่บอกนะครับเรื่องอ้วนที่จะสมเด็จเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเราเนี่ยมีอาหารหลักอย่างนี้คือเรื่องข้าว
2: แป้ง
3: นอกจากนั้นข้าวแป้งทั้งหลายเนี่ยนอกจากนั้นมันก็ยังมาในรูปของขนมอบเป็นเบเกอรี่เป็นอะไรพวกนี้มันก็เ

0: การที่จะทำให้คนมาลดอ้วนได้เนี่ยก็คือต้องมีความตั้งใจนะครับว่ารู้ว่าทำน้ำหนักที่ถ้ามีของเราจะควรเป็นเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะค่อยๆลดลงมาแต่บางทีจุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าตัวเลขของคนในใจเนี่ยยังไม่ชัดนะครับเราอาจจะลด 5% 10% นะก็สามารถทำได้นะครับการวิธีที่จะทำให้เรื่องของควบคุมอาหารแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้มีแรงทำงานอยู่เนี่ยที่บอกนะครับเราลดขนมปังลดเค้กลดขนมอบทั้งหลายเนี่ยอันนี้ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับข้าวนี่ให้น้อยลงแต่ว่าเราจะต้องกินไข่กินโปรตีนจากปลาจากไก่นะครับไม่กินหนังเนี่ยนะครับต้องเสริมให้พอนะครับส่วนนั้นในเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องอาหารเสร็จมันต้องออกกำลังนะครับออกกำลังคุณบอลพูดก่อนที่จะสัมภาษณ์ผมจะพูดเลยนะครับว่าโอ้มันมีเรื่องนอนด้วยเนาะออกกำลังก็บอกอย่างนี้ฮะว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราออกกำลังได้รวมตัวประมาณ150 นาทีแต่บางทีคนเริ่มจะยากเหลือเกินนะตั้งแต่ว่าวันนี้สัก15 นาทีซึ่งตั้งแต่ดีมากเลยแต่พอยุ่งนะด้วยแต่โอ้ย
1: ไม่ออกแล้วไม่ออกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่คุณบอลรู้ดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มทันที2 นาทีฟังรายการคุณบอลอยู่เนี่ยลองนั่งเก้าอี้อยู่ก็ลุกยืนครับขึ้นยืนแล้วก็นั่งลงช้าๆทำเลย
1: 15 นาทีแบบที่ทีเยอะขยับหน่อยนะคร
0: ับ ใช่ใช่ก็เริ่มทำนาทีทีละน้อยเสร็จแล้วถ้าเราค่อยๆเริ่มคุ้นชินเนี่ยเราก็ไปเดินรอบบ้านบ้างตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างไรก็พอแบ่งเวลาประจำสม่ำเสมอได้เนี่ยมันก็จะดีมากเรื่องนอนให้พอนี่มันสำคัญครับให้ทำให้เราผ่อนคลายความเครียดนะครับไม่งั้นเนี่ยความเครียดจากความที่นอนไม่พอมันจะส่งผลให้อารมณ์หงุดหงิดนะก็จะได้จากหลักเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีพออาหารออกกำลังแล้วก็พออารมณ์เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนอนเนี่ยเป็นตัวแปรเลยที่จะช่วยนะครับแต่สำคัญมากคนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองต้องรู้ว่าพวกเราเนี่ยเกิดจากการอยู่การกินใช้ชีวิตนานอยู่นับ10 ปีนะแต่ตอนเรียนจบยังผอมอยู่พอเริ่มทำงานมีรายได้ติดตามใจปากก็เริ่มจะน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะได้คัดกรองโรคอายุ30 ถึง 35 ปีก็อ้วนลงถึงน้ำตาลในปกติข้างในเนี่ยเริ่มรวนแล้วนะหรืออินซูลินพอคิดว่าตัวเองปกติอ่านไป40 ปีอ้าวเป็นเบาหวานเลยแบบไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจตั้งแต่แบบเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเราไม่ควรจะอ้วนนะเพราะว่าเราไม่อยากเป็นคนไปทำงานที่เริ่มมีเบาหวานเริ่มมีความต้องตั้งใจแบบนี้ครับขอบคุณครับ
1: นี่นะครับดังนั้นก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยออกเดี๋ยวค่อยออกเนาะเริ่มฟังรายการอยู่ก็ออกได้ขยับหน่อยนึงใช่ไหมฮะ
0: ใช่เลย
1: ครับเห็นบอกว่าในการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนบทบาทของประชาชนครับจากผู้ป่วยหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยให้เป็นผู้จัดการสุขภาพตนเองตรงนี้อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่ามันมีวิธีการอะไรอย่างไรบ้างครับ
0: ครับต้องบอกว่าในโครงการที่อสสร่วมกับองค์กรที่ทำโดยในที่โอไทยสุดๆและก็โรงพยาบาลหลายๆแห่งครับพบจุดสำคัญครับการที่ทำให้คนไข้เนี่ยที่หนึ่งเห็นตัวอย่างถ้ามีใครประสบความสำเร็จเคยอ้วนอยู่ดูแลตัวเองผอมลงบางคนหยุดยาเบาหวานให้เลยหยุดยาไม่ได้ว่าหยุดเอาเองนะหมอค่อยๆตรวจดูว่าเฮ้ยปฏิบัติตัวดีลดยาลงทีละน้อยทีละน้อยขนาดหยุดยาแล้วเนี่ยอาการก็ยังปกติเลยเนี่ยพอเขาเห็นตัวอย่างว่าคนนี้เคยหนัก80-90ลดลงมาเหลืออยู่ประมาณต่ำกว่า70ต่ำกว่า60เนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำได้เพราะฉะนั้นที่ป่วยจะกำหนดสุขภาพตัวเองไม่ใช่แบบหมอนัดมาก็ไปทุกเดือนหมอให้ยาอะไรมาก็กินตามนั้นไม่หายหรอกไม่ใช่คิดอย่างนั้นครับแต่ต้องคิดบอกว่าสุขภาพฉันกำหนดเองนั่นแหละครับคือการจัดการสุขภาพตัวเองคืออาจจะใช้คำว่าก่อนจะถึงหมอคนที่หนึ่งเนี่ยคนไข้เนี่ยเป็นหมอของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นตัวอย่างแล้วตัวเองลงมือทำที่บอกมาเลยครับตัวอย่างของที่กระนวลเองก็ชัดมากเขาทำคลิปวิดีโอคนกระนวลไร้พุงเนี่ยในบุคคลต้นแบบเนี่ยโอ้เลยนะ108เกิดเบาหวานมา17 ปีนะครับแต่พอมาค่อยๆปฏิบัติเนี่ยสามารถลดลงมา10 กิโลมาเป็น60 กิโลสามารถหยุดยาเบาหวานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนป่วยคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าฉันกำหนดสุขภาพเองฉันนี่แหละต้องเป็นหมอดูแลตัวเองทำอาหารที่กินหรือนอนมาจะทำอะไร

0: เนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวเองได้รับภาษาทางวิชาการเรียกว่า empowerment การสร้างเสริมให้มีความมั่นใจมีพลังในตัวเองครับสมบัติครับ
1: นี่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพเราได้เป็นผู้จัดการสุขภาพตนเองได้อีกหนึ่งเรื่องครับอยากให้คุณหมอได้เล่าเรื่องของการผลักดันแนวทางสำคัญนั่นก็คือสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยตรงนี้เนี่ยมีการเดินหน้าสู่การเป็นนโยบายระดับชาติเลยเหรอครับ
0: อ๋อใช่ครับด้วยความสำเร็จของโครงการนะครับคือฟังชื่อเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันวิถีแบบไทยๆเนี่ยทำให้สุขภาพดีจริงหรือนะครับจริงๆความสมดุลในแบบวิถีไทยเนี่ยมันมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับแล้วก็การที่สร้างพลังจิตให้มีความสงบมีความตั้งมั่นนะครับก็อิงแต่ไม่ใช่แปลว่าต้องพุทธศาสนานะครับเรามีความสำเร็จของพี่น้องมุสลิมที่สามารถที่จะเอาหลักการทำใจให้สงบนะครับโฟกัสเลยครับทำให้เขาก็ใช้ชีวิตตามวิถีของศาสนาของตัวเองนะครับแต่เขาใจนิ่งนะครับจากที่เคยหงุดหงิดง่ายนะครับก็กลายเป็นสามารถที่จะจัดการอารมณ์แล้วก็สื่อสารกับคนอื่นของศาสนาได้ดีนโยบายอันนี้นะครับพอเราทำเนี่ยก็มีการพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติจากแผนที่หนึ่งมาเมื่อประมาณปี54-63แล้วก็มีนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขปี64-70ตอนนี้ก็เริ่มพัฒนาเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่สองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่ดำเนินการนะครับจากต้นทุนเดิมที่เรามีนะครับก็มี13อำเภอต้นแบบแล้วก็จะกระจายไปทุกที่อันนี้ก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขครับก็จะมารับเอาหลักการนี้ไปพัฒนาขยายผลต่อไปครับผม
1: ครับปัจจุบันนี้ครับเห็นบอกว่าโครงการก็ดำเนินการไปในหลายพื้นที่อยากทราบจังเลยครับว่าพื้นที่ใดบ้างแล้วก็หน่วยงานการบูรณาการร่วมมือมีหน่วยงานไหนบ้างครับ
0: ครับเรื่องจากโครงการของเราเนี่ยเน้นที่จะทำให้ตัวผู้ป่วยได้เห็นความสำคัญนะครับเราก็จะในช่วงหลักๆนี่คือโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลสมเด็จยุทธราชโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นว่าเรียกว่าชาวบ้านจะเข้าใจง่ายว่าโรงพยาบาลอำเภอหลายแห่งครับที่เด่นชัยแพร่ลมเก่าเพชรบูรณ์นะครับแห่งเพชรนครนายกสุพรรณบุรีชลบุรีขอนแก่นสกลนครบุรีรัมย์อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีปัตตานีและก็มีที่หนองแขมกทม.นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปหลักการนะครับมีหลายพื้นที่มีความเข้มแข็งมากนะครับอย่างที่กระนวลเนี่ยก็มีการเผยแพร่มีหลักสูตรที่จะชวนให้ทางคลินิกโนวาคลินิกด้านของที่ต่างๆสนใจอยากจะไปเรียกเยี่ยมดูงานไปนั่งฟังหลักการไปแลกเปลี่ยนกันคล้ายๆเป็นให้ความรู้แลกเปลี่ยนก็มีหลายพื้นที่ที่นักไปขยายไปทำแต่อาจจะไม่ได้เรียกชื่อเป็นภายใต้โครงการนี้แต่ก็เอาหลักการไปใช้นะครับส่วนที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือท้องถิ่นนะครับมีท้องถิ่นหลายที่ครับที่เป็นความสำคัญเรื่องนี้นอกจากท้องถิ่นเนี่ยก็ยังมีทางฝั่งปกครองนะครับอาจจะยกตัวอย่างที่กระทรวงทั้งนี้ครับระดับในอำเภอมาเชิญชวนให้อบต.ทุกที่เนี่ยมาทำให้โครงการคนจำนวนได้ถึงนะครับเอาคนที่น้ำหนักเกินนี่มาตั้งปณิธานกันว่าภายใน3เดือนจะลดน้ำหนักกี่กิโลกี่กิโลแล้วก็ให้วิธีการให้คำแนะนำไปซึ่งจะลดกันเป็น600-700กิโลเลยนะครับผมรวมกันทุกคนนะครับในอำเภอก็เรียกว่าเป็นคนแกนนำก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเขาถึงอบต.แล้วก็ยังมีฝ่ายปกครองนะครับก็เข้มแข็งมากนะครับก็เราเห็นทางตอนที่มีข่าววิ่งแรกโลดแรกนี่นะครับแต่จริงๆในทุกคนเนี่ยก็มีกับห้องนี้นะครับมีที่ถึงจะไม่ได้แลกอะไรนะครับมันทำจะแลกสุขภาพของเขาเองนะครับ
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องครับเห็นบอกว่าแนวทางความสำเร็จของโครงการนี้คือการนำแนวทาง3ส3อ1นอมาใช้หลายคนบอกเอ๊ะคืออะไร3ส3อ1นอคุณหมอครับ
0: ครับ3ส3อ1นอเนี่ยถ้าเราคุ้นเคยกับทางอื่นจะมี3 3อ2สนะครับบางทีก็จะได้ยินจากบางหน่วยงานนะครับ3อผมขอขยาย3อตรงกลางก่อนละกันนะครับก็จะมีเรื่องของอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์อันนี้ก็จะเป็นที่ทุกๆคนที่ใช้ตัวก่อนก็จะอธิบายแต่2สเนี่ยบางทีก็จะบอกเรื่องของงดสุรากับไม่สูบบุหรี่นะครับแต่ว่าโครงการนี้เอา3สมานำ3สมานำเนี่ยสคนละสกันครับเป็นอันที่1ก็คือสวดมนต์นะ
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่สองคือสมาธิข้อที่สามคือสนทนาธรรมฟังดูแล้วเอ๊ะพี่จะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงคนทำงานทำการทุกวันจะไหวเหรออะไรเงี้ยนะครับอย่าเพิ่งตกใจเลยครับคำว่าสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของความตั้งมั่นนะครับเป็นการที่ฝึกอยู่กับตัวเองฝึกอยู่กับลมหายใจบ้างทำทีละน้อยเนี่ยทำให้เราได้ทบทวนแล้วก็ได้อยู่กับปัจจุบันไม่เครียดนะครับเขาบอกว่าซ้อมสวดมนต์เนี่ยนะครับมีวิจัยต่างประเทศเลยนะครับบอกว่าการสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นของศาสนาไหนนะครับมันจะทำให้คลื่นสมองของเราเนี่ยเข้าสู่คลื่นที่เป็นคลื่นที่สู่ความสงบครับคลื่นมันจะช้าลงมันจะไม่วอกแวกการสวดมนต์ก็จะเหมือนถ้าอย่างผมเป็นพุทธเนี่ยนะครับผมท่องนโมตัสสะขึ้นมาพุทธเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าเรากำลังสวดท่องบทที่มันเป็นคุณเป็นมงคลกับชีวิตเนี่ยจิตลึกๆจิตใต้สำนึกเราก็คอยสงบไปด้วยนะครับสมาธิก็ค่อยๆฝึกไปทีละน้อยนะครับป้าที่ประสบความสำเร็จที่ผมเอ่ยที่บอกว่าน้ำหนักลดลงเยอะมากเนี่ยนะครับเป็นปีสี่ทุกวันนี้แกจะขึ้นมาสวดมนต์ก่อน15 นาทีแล้วก็สมาธิอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินออกหลังแล้วก็ต่อที่สามคือสนทนาธรรมไม่ได้แปลว่าต้องไปคุยกับพระกับเจ้านะครับคุยแต่เรื่องดีๆกับคนที่รู้จักได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีคนมาบอกว่าไปกินเหล้ากันเนี่ยอันนี้ไม่สนทนาธรรมแล้วอันนี้ถือว่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีกับสุขภาพไม่ดีกับชีวิตเพราะฉะนั้นคำว่าสนทนาธรรมอะไรที่ออกจากปากเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นส่วนหนึ่งเนาะอันสุดท้ายนะครับ3 ส.3 อ.1 เนาะเนาะอันสุดท้ายก็คือนาฬิกาชีวิตทำให้24 ชั่วโมงเนี่ยเรารู้ว่าตื่นนอนตั้งใจจะทำอะไรเป็นกิจกรรมเช้าจะกินอะไรเราจะดูแลเรายังไงเราจะเพิ่มโปรตีนเราจะลดในเรื่องของแป้งนะครับให้น้อยลงกินผักน้อยลงนะครับกินไข่กินปลามากขึ้นนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพออันนี้ก็สำคัญถ้าแกดื่มน้ำน้อยเนี่ยบางทีร่างกายของเราขาดน้ำเนี่ยก็พลอยไม่ดีไปด้วยเนาะดีต่อไปมันก็จะเราดื่มน้ำเพราะฉะนั้นนาฬิกาชีวิตจะทำให้แต่ละวันที่เราเป็นไปอย่างส
1: ุ
0: ขภาพด
1: ีครับแน่นอนเรื่องสำคัญที่สุดอยากให้คุณหมอฝากถึงการดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ห่างไกลจากโรค NCD เบาหวานโรคอ้วนความดันต่างๆอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้อย่างไรบ้างฝากส่งท้ายสักนิดนึงครับ
0: ครับผมครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่เรากำหนดได้เองนะครับเริ่มต้นอย่างง่ายๆนะครับคือเรื่องของการที่จะดูแลให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกณฑ์น้ำหนักที่ดีเนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องความสูงลบ100นะครับโดยคร่าวๆก็อาจจะประมาณนั้นได้นะครับผมสูง166นะครับน้ำหนักที่ควรจะเป็นเนี่ยจะบอกว่าลบ100ก็เหลือ66กิโลแต่จริงๆมันอาจจะต่ำลงมานิดนึงใช่แต่ตารางจริง63กิโลอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าคิดง่ายๆแบบนี้ถ้าเราเกินอยู่สักสิบลดยังไง5กิโลแรกในสัก3เดือนเขาค่อยๆปรับนะครับโดยการลดอาหารที่มันเกินจำเป็นนะครับพวกเบเกอรี่พวกเค้กเนี่ยมันจะเป็นไขมันที่ไม่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มีส่วนที่จะทำให้มีไขมันเลวเกิดขึ้นในร่างกายได้เยอะครับหลีกเลี่ยงนานๆกินทีนะครับกินทีอย่าปล่อยแล้วก็ในเรื่องของการเสริมโปรตีนอย่างที่บอกนะครับไข่ต้มปลานะครับตรงนี้ดีมากนะครับหรือว่าไก่นี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อขาวหรือว่ายังดีนะครับลดการกินเนื้อแดงนะครับเสร็จแล้วก็ออกกำลังครับออกกำลังเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ง่ายเลยมีถ้าเราดูเนี่ยในโซเชียลมีเดียต่างๆหลังอาหาร3 นาทีเนี่ยลุกนั่งลุกยืนสัก5 ครั้ง 20 ครั้งเดินรอบๆบ้านอีกสัก5 นาที 10 นาทีเนี่ยนะครับมันจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราในการที่จะสูงปี๊ดหลังอาหารเนี่ยมันจะอยู่ในระดับสุขภาพดีนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มง่ายๆอย่างนี้แต่ถ้าท่านจะขยันไปแบบออกกำลังกายออกไปเดินไปวิ่งวันเล่นวันวันละ30 นาทีวิ่งดีเลยครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ก็คิดว่าประยุกต์เอาจาก3-2มาได้นะครับท่านจะสวดมนต์ก่อนนอนหรือจะทำใจคุณป้าที่สำเร็จเนี่ยตี 4ขึ้นมาเนี่ยสวดมนต์ก่อนไปทำอย่างอื่นเลยก็ได้แล้วแต่เวลาสะดวกนะครับแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับไม่ไปซึ่งไปเครียดนะครับปล่อยวางนะครับก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุลนะครับแล้วค่อยๆที่สำคัญนะครับการจะลดน้ำหนักได้สำเร็จเนี่ยนะครับต้องมีตาชั่งนะครับอย่าคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวค่อยไปหยอดเหรียญชั่งที่หน้าร้านสะดวกซื้อแบบนั้นไม่ค่อยสำเร็จครับ ซื้อตาช่างตอนนี้ราคาถูกๆนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับถ้าจดนะครับเราจะได้ดูว่าน้ำหนักลดลงได้ดีเท่าไหร่ถ้าไม่จดเราก็จะปล่อยเพลินไปนะครับอย่าเครียดกับมันนะครับค่อยๆทำไปครับถ้าหนึ่งเดือนยังขยับไม่เยอะนะก็ไปเดือนสองเดือนสามนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อทั้งหลายครับผม
1: ขอบพระคุณครับคุณหมอสันครับนายแพทย์เสวตสันนามว่าผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสสส.ครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: แน่นอนครับคุณผู้ฟังให้มีสุขภาพดีกันทุกท่านเลยนะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบนี้บางทีแล้วเนี่ยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยต่างๆห่างไกลจากโรค NCD อย่างที่บอกเลยทั้งเบาหวานโรคอ้วนโรคต่างๆที่มันมาเรื่องของโรคไม่ติดต่อแต่ทำร้ายทำลายสุขภาพด้วยดังนั้นเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ออกกำลังกายนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมนะครับพอนอนน้อยปุ๊บคุณหมอบอกแล้วตื่นเช้ามาหงุดหงิดเป็นนะหลายคนโทรมาหรือว่าหลายคนแบบบอกเลยว่าคุณบอลนอนน้อยแต่นอนนะไม่เอาต้องนอนให้เต็มที่แล้วก็นอนให้เพียงพอมากเกินไปก็ไม่ดีด้วยนะครับก็อย่างน้อยสัก 7-8 ชั่วโมงเข้านอนหัวค่ำนะ4ทุ่มนะครับบางคนก็3ทุ่มแล้วก็ตื่น6โมงเช้าหรือว่าตี5หรือตี4อย่างที่คุณหมอบอกตื่นมาสวดมนต์เหล่านี้ก็สามารถที่จะปรับแล้วก็เพิ่มเติมตรงไหนขาดอยู่ก็เติมได้ตรงไหนน้อยไปก็เพิ่มตรงไหนมากไปก็ปรับนะครับดูแลสุขภาพด้วยทุกวันแบบนี้ครับเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นขอบคุณจากสสส.ด้วยนะครับนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อย่างน้องแชมป์บอกผมตื่นตีห้าพี่บอลอาบน้ำเตรียมกินข้าวโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับก็ออกกำลังกายด้วยแล้วก็เรียกว่าดูแลเรื่องของโภชนาการให้ครบ5หมู่อันนี้ก็สำคัญผักทานไหมดื่มน้ำนะครับแล้วก็ทานโปรตีนนะครับเรื่องของคาร์โบไฮเดรตต่างๆต้องให้ครบนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับที่เป็นประเด็นกันอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องราวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ติดตามกันล่าสุดมีการจับ33ผู้ต้องหาเรื่องของกุมารจีนลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าวเรียกว่าเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องตำรวจครับเร่งขยายผลขบวนการกุมารจีนลอบปั้นสัญชาติไทยให้เด็กต่างด้าวจับแล้วตอนนี้นะครับ33รายทั้งพ่อชาวจีนแม่ชาวจีนพ่อไทยทิพย์ล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัวหวั่นกระทบความมั่นคงของชาตินะฮะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามประชุมความคืบหน้าคดีดังเลยทีเดียวนะครับเครือข่ายลักลอบแจ้งเกิดเท็จนะฮะหรือว่าบางคนใช้คำว่าแจ้งเกิดทิพย์นั่นแหละนะครับให้กับเด็กต่างด้าวถูกขนานนามครับว่าเป็นขบวนการกุมารจีนนี่นะครับเรื่องนี้ล่าสุดจากการสืบสวนครับพบแบบนี้คุณผู้ฟังบอกขบวนการดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นมีการจัดหาบุคคลสัญชาติไทยเข้ามาสวมบทเป็นพ่อไทยทิพย์นะครับรับจ้างแจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวโดยร่วมกันกับเจ้าหน้าที่บางรายทั้งในโรงพยาบาลนะครับทั้งในหน่วยงานทะเบียนเพื่อดำเนินการในการออกเอกสารสำคัญของรัฐให้เด็กที่ไม่ได้มีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทยแน่นะครับพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เด็กต่างด้าวเนี่ยสามารถได้รับสถานะเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยมิชอบนะครับอาศัยหลักสัญชาติทางสายเลือดการเกิดในราชอาณาจักรก็ส่งผลครับสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้ครบถ้วนทั้งในเรื่องการศึกษาการรักษาพยาบาลสิทธิทางสังคมตลอดจนสิทธิในการถือครองทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ประเมินว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบต่อเรื่องของระบบทะเบียนราษฎรแล้วก็กระทบต่อความมั่นคงของประเทศของเราต่อไปในระยะยาวผลการดำเนินคดีล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สามารถขอศาลออกหมายจับนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องได้แล้วเนี่ย35หมายจับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดเนี่ย33รายคุณผู้ฟังขณะที่มีผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว1รายหลบหนีในประเทศ1รายอยู่ในระหว่างการติดตามตัวผู้ที่เหลือมาดำเนินคดีนะครับสำหรับผู้ต้องหาที่ถูกฝากขังก็ประกอบด้วยพ่อชาวจีน4รายแม่ชาวจีน10รายพ่อไทยทิพย์13รายรวมทั้งสิ้นก็27รายโดยศาลครับมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งตัวเข้าเรือนจำดำเนินคดีทันทีนะครับทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องครับเพื่อตรวจสอบผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดเรื่องของเส้นทางการเงิน เชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับในการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดนี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ในขณะนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนกำลังติดตามกันอยู่นะครับอีกหนึ่งเรื่องไปติดตามสถานการณ์ไทยมาเมียนมากันหน่อยนึงไทยพร้อมเปิดเวทีสันติภาพเมียนมาเตรียมคุยกลุ่มชาติพันธุ์ทุกฝ่ายครับโดยเรื่องนี้ท่านศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับเปิดเผยผลการประชุมเป็นครั้งแรกนะครับโดยอาเซียนเนี่ยเริ่มเห็นนะครับว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาฉันทามติ5ข้อไม่ค่อยมีความคืบหน้าขณะที่ไทยครับมีพรมแดนติดกับเมียนมามีผลประโยชน์กันก็อยากเห็นนะฮะอยากเห็นเขาเนี่ยมีสันติภาพมีเสถียรภาพซึ่งก็ต้องเห็นว่าต้องใช้ยุทธศาสตร์นี้เนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติก็มองว่าต้องประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างขณะที่เมียนมาครับไม่รับฉันทามติ5ข้อนะครับเพราะว่ามีรถแบบแต่ตนเองเนี่ยก็มองว่าไม่ใช่ประเด็นที่ต้องถกเถียงกันแต่ต้องมาดูเรื่องของรายละเอียดเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยธรรมนะฮะอยากให้ลดความรุนแรงต่อพลเรือนเรื่องอยากเห็นเรื่องของกระบวนการปลองดองที่เปิดกว้างนะแล้วก็ไทยเนี่ยพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเจรจากับชนกลุ่มน้อยที่อยู่ฝั่งไทยซึ่งกำลังคุยกันอยู่แล้วก็สร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เอื้อต่อความคืบหน้าการปกครองด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็เน้นย้ำนะฮะเรื่องนี้โดยไทยก็พร้อมเปิดเวทีสันติภาพเมียนมาเตรียมคุยนะฮะกับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกฝ่ายนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็มีติดตามอยู่คุณพิษสมัยวันนี้แชร์มาเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยคุณทองภูลด้วยคุณเสวียนครับบอกอยู่เสาให้ที่สระบุรีตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าสัญญาณชัดเจนดีนะครับติดตามทุกๆวันแชร์เรียบร้อยแล้วก็ลงกลุ่มไปด้วยนะอย่าลืมละกันแอบนะครับต้องบอกประสานงานแล้วก็สื่อสารถึงหลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่นำเรียนคุณผู้ฟังไว้ตอนต้นชั่วโมงเรื่องการตรวจสอบการทุจริตการสอบท้องถิ่นล่าสุดครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอันศิษย์สัมพันธรัตน์เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นระบุชัดเจนครับว่ากระทรวงมหาดไทยตอนนี้นะครับได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอบทุจริตเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ฟังมีจำนวน5รายนะครับขณะนี้คณะกรรมการอยู่ในระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในวันพุธที่15กรกฎาคมคือพุธเนี้ยนะครับพุธเนี้ยคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติก่อนจะส่งเรื่องไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นครับทางจังหวัดเนี่ยก็จะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบรรจุแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวออกจากข้าราชการทันทีนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่มีการตรวจสอบก็ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท.กรมสอบสวนคดีพิเศษDSI นะครับในการร่วมตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ยังมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นะครับโดยรายชื่อผู้ที่ถูกกล่าวหาเข้าข่ายนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมกว่า 6,014 รายคุณผู้ฟังซึ่งปปช.ครับก็จะทยอยเรียกบุคคลดังกล่าวเนี่ยมาสอบปากคำหากผู้ใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะพิจารณานะครับก็จะพิจารณารายชื่อออกไปแต่หากพบว่ามีส่วนทุจริตก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปปช.คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-6 เดือนในเรื่องนี้นอกจากนี้ครับ กองบังคับการปราบปรามนะฮะและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็จะเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนั่นเองเรื่องของการเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะฮะก็เตรียมเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะครับล่าสุดก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าเรื่องสำคัญนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรื่องของการทุจริตต่างๆก็ต้องหมดไปจากประเทศไทยและก็ต้องหมดไปจากสังคมไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ทุกๆวันครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามการปิดท้ายนะครับเรื่องของการประชุมที่จะเกิดขึ้นเดือนตุลาคมคุณผู้ฟังแน่นอนหลายๆคนนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันในทุกๆวันเรื่องของการประชุมสำคัญครับไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เขาบอกว่าเป็นโอลิมปิกการเงินและการคลังของโลกตามปกติแล้วครับ IMF หรือว่า World Bank เนี่ยเขาจะมีการประชุมร่วมกันเนี่ยปีละ2ครั้งนะฮะคือเมษาเนี่ยก็จะประชุมย่อยนะครับตุลาคมเนี่ยก็จะประชุมใหญ่ประจำปีคาดการครับว่าปีนี้นะครับ12ถึง18ตุลาคมเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการเนี่ยประมาณถึง 15,000 คนซึ่งยังไม่รวมครอบครัวที่อาจจะเดินทางมาพักผ่อนเพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีจำนวนที่มากขึ้นมากขึ้นไทยครับเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2นะครับต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทยนะครับแน่นอนกับการประชุมที่หลายๆคนนะครับก็ต้องบอกว่าติดตามกันกับการประชุม IMF World Bank นะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต้อนรับ 15,000 คนมานั่งประชุมในห้องสี่เหลี่ยมแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในรอบกว่า3ทศวรรษที่ประเทศไทยจับมือกับองค์กรการเงินโลกร่วมผลักดันทั้งนโยบายเศรษฐกิจนะฮะพร้อมแสดงศักยภาพความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินและก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติครับให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ทราบนะครับถึงศักยภาพของประเทศไทยด้วยดังนั้นครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะในการเป็นเจ้าภาพในการประชุมนี่เลยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะฮะที่กรุงเทพมหานครเราทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพง่ายๆรอยยิ้มและก็การต้อนรับที่อบอุ่นนะฮะให้กับประเทศไทยของเราให้ชาวต่างชาติก็ประทับใจในมิตรภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะ12ถึง18ตุลาคมนี้2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกการเงินและการคลังของโลกครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศนะครับปิดท้ายกันสักหนึ่งข่าวเป็นข่าวดีเกาะสมุยครับคว้ารางวัลอันดับหนึ่งเกาะที่ดีที่สุดในโลกปี2026นะฮะต้องบอกว่าจุดเด่นใครเคยไปเกาะสมุยชายหาดสวยทะเลระดับโลกธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มีน้ำตกมีสวนมะพร้าวรีสอร์ทก็มีคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเวลเนสนะครับแล้วก็มีวิถีชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับที่งดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คว้ารางวัลเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกนี่นะฮะจากผลโหวตนะครับกว่า 207,000 คนคะแนนรวมกว่า 661,000 คะแนนครอบคลุมทั้งในหมวดของโรงแรมเรื่องของเมืองเรื่องของเกาะเรื่องของสายการบินเรือสำราญแล้วก็ประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นข่าวดีที่นำมาบอกกันนะครับอันดับ1อันดับ2ก็คือมาลดีฟส์นะครับอันดับ3หมู่เกาะกาลาปากอสที่เอกวาดอร์อันดับ4บาหลีที่อินโดนีเซียอันดับ5ก็คือภูเก็ตนะฮะที่ประเทศไทยของเราไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก็ลงเอาไว้แสดงความยินดีกับเกาะสมุยด้วยนะครับเอาล่ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้พรุ่งนี้มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเวลาเดิม 17:00 นนะครับจนถึง 19:00 นขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นถึง 19:00 นโดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจร่วมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทคือเป็นความผิดอาญาก่อน 2. การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาเนี่ยก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายณวิชาโคตาสิริวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางดีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมตามเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช 2509 โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วัน
3: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเรียนณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโย10ตำรวจตรีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71รายและผู้สูญหาย45รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา 14:00 น.มีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
4: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานตลาดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเรียนลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือ ICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
5: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
7: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบาราจิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil Service Exchange Programเป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวและพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
4: นายพลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโซแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโซแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ Clawback มาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทภัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนมีสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่ 1. การฝากคันสามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท 2. การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1.50 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ 3. การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลรัชนีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติหรือก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยางเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60

0: เฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น1ถึง2เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21.37 นาฬิกา 37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร 27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14.02 นาฬิกา 2 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5.34 นาฬิกา 34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5.57 นาฬิกา 57 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนกาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดติดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิ

ตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาสู่ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภา
ในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษ
ประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระกิตติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเคราพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเคราทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

0: นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์ผ่าผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้ว
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชย์สกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุครีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
2: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมสมกิตติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาชโยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
3: พลอากาศเอกชลิศภูผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติประเภทจลุ่มสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้ม Beyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่า ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 Case แห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
4: ศาสตราจารย์จรวดพรศรีสกิรักษ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวทช.เปิดเผยว่าสวทช.ร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเชษฐ์วิจิตรคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อที่จริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์กล้าเสนอและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการตลาดแฝงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลนฤมลอุดมพรรายงาน
5: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติหรือก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา2ปีหลังมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเงินทุนทางการเมืองจากการรับบริการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีมูลค่า270ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านบาทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม14ครั้งก่อนใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงเสนอชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้บริการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้นายยุนซอกยอนถูกดำเนินคดีแล้วรวม8คดีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏ จากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองปี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำปี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองปี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายบาดเจ็บ7รายและมีผู้สูญหาย10รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดูลาซิอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอันเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอายังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์สประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่น Expert Ski GP และศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่น Women Run About 1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1และ2รุ่น Pro Am Ski Stock ขณะที่กาศิดิษฐ์ธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นและสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่นโปรรันอาบาว GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประชานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
7: พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกม2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026โดยระบุว่ารู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowจานนี่อินฟาติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปุริภัสสอนการรายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตเทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่

0: นั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
1: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความคิดของนักเขียนค่ะที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิตชยากรค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเรือประมงลำหนึ่งค่ะที่เป็นเรือลำใหญ่มากการที่ใครจะได้ครอบครองเรือลำนี้จะต้องรับสัมปทานมาค่ะและเท่าแก่ตั๊กก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานมาแต่ด้วยอายุและสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะจึงให้ลูกชายรับตำแหน่งใต้ก๋งแทนถึงแม้ว่าใต้ก๋งคนใหม่จะยังไม่มีประสบการณ์ในการออกท่องทะเลแต่ว่าก็มีบรรดายี่ชิ่วซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากใต้ก๋งคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับใต้ก๋งคนใหม่แต่ทว่าบรรดายี่ชิ่วเองก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเพราะยี่ชิ่วก็มาจากการรวมตัวของคนหลายๆกลุ่มเพื่อมาร่วมกันครอบครองสัมปทานนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันต่อค่ะ

ความสงสัยทยอยไล่ไต่ถามฉันรู้ว่าคนบนเรือทั้งหมดถูกเลือกมาโดยประชาชนในประเทศพวกเขาคือตัวแทนของทุกสิทธิ์เสียงแห่งแผ่นดินพวกเขาควรเป็นบุคคลทรงคุณค่าแต่วันที่ฉันพบเจอและได้ร่วมเรือลำเดียวกันกลับไม่ใช่ทำไมคนพวกนี้ได้รับการคัดเลือกมาทำงานใหญ่นี่เป็นสัมปทานใหญ่ที่สุดในประเทศนี่เป็นตำแหน่งงานสูงสุดในแผ่นดินแต่เกรดของตัวแทนประชาชนบางคนต่ำตมอย่างไม่น่าเชื่อใต้กงหนุ่มมิได้เก่งกาจสมตำแหน่งบางคนในเรือรวมหัวการซุบซิบนินทาฉันเชื่อแล้วว่าประสบการณ์สำคัญกว่าการศึกษาวิชาการประมงที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจะอย่างไรมิอาจเท่าเทียมวิชาเดียวกันที่เรียนจากทะเลลึกสติปัญญามีคุณค่ากว่าความรู้เพชรดีมิได้กำเนิดจากสภาพแวดล้อมดีเสมอไปฉันเห็นยี่ชิ่วอูพูดจายกยอปอปั้นใต้กงหนุ่มเกินจริงได้ยินคำสอพอประจบประแจงมิว่างเว้นแต่ละวันบางวาจาฟังแล้วแทบอาเจียนคนพวกนี้หน้าซื่อใสแต่หัวใจเจ้าเล่ห์และอำมหิตฉันพอจะหยั่งความรู้สึกในใจของเขาได้เขาคงหวังว่าสักวันต้องได้นั่งตำแหน่งอันทรงเกียรติแทนลูกชายเท่าแก่ตั๊กเขี้ยวเล็บของเขาแหลมคมพร้อมที่จะคลี่กางขย่ำถ้ามีโอกาสฉันไม่สบายใจกลัวนาวาใหญ่จะไปไม่รอดตลอด4ปีการเดินทางต้องใช้เวลาอีกยาวนานทะเลคล้ายกว้างใหญ่ไม่รู้จบความผันแปรของคลื่นลมยากอย่างคาดคำนวณแม้ใต้กงปอบประโลมให้คนบนเรือสู้ตามแนวทางของการให้กำลังใจแต่บารมีเขาดูด้อยกว่าทุกใต้กงที่ฉันเคยพบพาหลายเสียงซุบซิบจากกลุ่มย่อยบนเรือพูดกันว่าสถานการณ์ของเท่าแก่ตั๊กเองก็ไม่ค่อยดีนักเพราะมีชนักปักหลังเรื่องความผิดในอดีตอยู่หลายคดีเท่าแก่อาจจะล้มคลืนได้ในทันทีถ้าถูกพิสูจน์ทราบว่ากระทำผิดจริงก่อนสายยันย่างเยื้อนไม่กี่มากน้อยท้องฟ้าเปลี่ยนสีจนฉันตระหนกนอนมันมาแล้วอุกาฟ้าเหลืองที่คนโบราณหวาดหวั่นกวนผวาถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นชาวประมงมิกล้าออกเรือไปหาปลาเพราะรู้ดีว่าพายุใหญ่กำลังจะมาความจริงก่อนหน้านี้ 3-4 ชั่วโมงฉันได้ยินศูนย์วิทยุในเรือแจ้งให้กลุ่มยี่ชิ่วทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุใหญ่คาสิโนก่อตัวขึ้นทางตอนใต้ของแหลมยวนมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในน่านน้ำนี้ยี่ชิ่วชวนสั่งการให้คนบนเรือระวังอย่างเต็มที่อวนและอุปกรณ์จับปลาถูกเก็บขึ้นมาทั้งหมดสมอใหญ่ถูกทอดลงตรึงกับผืนดินใต้ทะเลเรือต้องส่งตัวได้อย่างมั่นคงเพื่อให้รอดพ้นปีศาจวายโยจากประเทศเวียดนามใต้กงมิได้ตื่นตกใจมากเขามีรอยยิ้มและปลอบเหล่าบริวารว่าไม่ต้องกลัวเรือของเขาใหญ่พอจะต้านพายุร้ายได้ยีชิวชวนขอให้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องพักเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของหน่อเนื้อเจ้านายฉันได้ยินเท่าแก่ตักวิทยุมาสั่งการกับยีชิวชวนอย่างร้อนลนผู้ตายบังคับบัญชารับปากครับครับตลอดเวลาทั้งสองคนเหมือนรู้ใจกันมากไม่ต้องอธิบายอะไรให้เยิ่นเย้อมากความส่วนยีชิวอูที่ยืนอยู่ด้านข้างพยายามเงี่ยหูฟังการสนทนาของยี่ชิ่วชวนและเท่าแก่ตั๊กสมาธิเขาจดจ่อกับทุกคำพูดราวมิให้ตกหล่นคนคนนี้หน้าตาระรื่นมีอารมณ์ขันเป็นนิดแต่ดูออกว่าลึกซึ้งเจ้าเล่ไม่น่าคบหาเป็นเพื่อนเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตั๊กแต่มีสายสัมพันธ์ยงใยกันอยู่ไม่น้อยท่าทางของคล้ายมีความสามารถสูงถ้าอยู่ข้างเท่าแก่ตั๊กอย่างจริงใจเขาต้องนำเรือลำนี้ฝ่ามรสุมไปได้แน่แต่จิตใจมนุษย์ลึกยิ่งกว่าจุดลึกสุดของมหาสมุทรให้คาดอย่างใดฉันพออย่างได้แต่กับความลับเร้นของยี่ชิ่วอูฉันยอมยกธงขาวส่วนยี่ชิ่วบุ๋ยรับฟังอย่างนิ่งเงียบเขาเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ดี
ขาไม่ใช่คนช่างพูดไม่มีวาจาเป็นเอกเขาเป็นคนตรงและเด็ดขาดฉันเห็นแววกังวลจากดวงตาของเขาเขาพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงียบๆฉันรู้สึกว่ามือไม้เขาสะอาดเหมือนจิตใจถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานหรือยากเพราะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากฝั่งไม้เบื่อไม้เมาของเท่าแก่ตั๊กเขาเข้ามาเติมเต็มเพื่อสนับสนุนให้เท่าแก่ตั๊กได้สัมปทานเพื่อต่อต้านคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งให้หลุดจากวงโคจรแห่งการช่วงชิงเมื่อมาจากต่างกลุ่มต่างขั้วความคิดอ่านไม่ตรงกันทั้งที่เป้าหมายของหน้าที่การงานเหมือนกันยีชิวหวยตั้งใจทำเพื่อประชาชนแต่บางกลุ่มกับเพ้นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าฐานะของยีชิวหวยจึงค่อนข้างล่อแหลมเขาอาจจะถูกกำจัดได้ทันทีถ้าไปขวางทางเดินของเท่าแก่ตั๊กอุกาฟ้าเหลืองมิได้เหลืองดังชื่อแต่ท้องฟ้าเป็นสีส้มเข้มจนกลายเป็นสีแดงชาวเรือทราบว่าฝนฟ้าจะคะนองหนักความชื้นในอากาศสูงไอ้น้ำปริมาณมหาศาลถูกพัดพามาตามสายลมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองไอน้ำแสงจากละอองน้ำหักเหเป็นแสงสีแดงเข้าสู่ระบบการมองเห็นของเราท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทุกยี่ชิ่วสั่งการคนบนเรืออย่างเร่งด่วนยี่ชิ่วหมุยดูคล่ำเคร่งกว่าคนอื่นๆเขาสั่งงานอย่างจริงจังและเข้มงวดส่วนยี่ชิ่วชวนมีความนุ่มนวลทางวาจามากกว่าเขาสั่งงานช้าๆแต่เข้าใจง่ายต่างกับยี่ชิ่วอูที่ดูเหมือนจะคอยเอาใจใต้กงมากกว่าคนอื่นหรือเขามั่นใจในความปลอดภัยแม้เผชิญกับพายุร้ายเป็นไปได้เหมือนกันฉันคาดว่าเขาน่าจะมีอนาคตยาวไกลบนเส้นทางสายนี้คุณลักษณะประจำตัวครบถ้วนพอจะเป็นใต้กงได้ไม่ยากเขาเป็นทั้งลูกแกะและราชสีห์ได้ในเวลาเดียวกันเหลือแต่ความสัตย์ซื่อเท่านั้นฉันยังยากประเมินระลอกแรกของพายุคาสิโนมิหนักหนาสาหัสนักเรือโค้งเคงพอประมาณคนบนเรือเข้าประจำตำแหน่งตามได้รับมอบหมายผ่านไปสักพักลมแรงโหมใส่หนักขึ้นหนักจนเรือใหญ่ทำท่าจะพลิกคว่ำเสียงร้องตื่นตกใจดังมากขึ้นหลายคนยกมือไหว้พระภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉันเองก็มีต่างกันฉันรวบรวมสมาธิตั้งใจแน่วแน่เพื่อขอให้ทุกคนรอดพ้นจากมหันตภัยในคราวนี้บางครั้งสถานการณ์เลวร้ายกลับทำให้หัวใจแจ่มใสฉันสวดมนต์ได้อย่างชำนิชำนาญในขณะที่หัวใจคิดถึงความดีและคนดีฉันเชื่อเสมอว่าคนดียากมีภัยกล้ำกลายคนดียากจะพบผ่านกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตคนโชคร้ายส่วนมากไม่ใช่คนดีฉันนึกว่าถ้าพวกเขาไม่ลงเรือลำนี้เขาก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอื่นแน่แล้วทำไมเขาต้องเลือกลงเรือลำนี้เขาเลือกเกียรติยศและความมั่งคั่งในชีวิตหรือเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคนเรารักความสงบรักความพอเพียงเขาต้องไม่ลงเรือลำนี้แน่แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันบ้างถ้าเขารักความเป็นธรรมเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจเขาก็ต้องลงเรือลำนี้ลงมาฝ่าฟันเพื่อก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาแต่มีสักกี่คนที่เป็นเช่นนี้บางครั้งเขาคิดดีและก้าวมาลงเรือลำนี้ได้แต่น้อยคนจะรอดพ้นจากการถูกกลืนจากอำนาจเหนือกว่าคนคิดดีที่รอดพ้นมือมารถึงจะมีอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยกว่าน้อยใช่คนบนเรือลำนี้ส่วนมากมิใช่คนดีนักเขาก้าวเข้ามารับเกียรติรับตำแหน่งด้วยเล่ห์เหลี่ยมสารพัดกลโกงทุกรูปแบบถูกนำมาใช้ให้ประชาชนหลงเชื่อวันนี้ชีวิตเขาประดับเกียรติอย่างเต็มที่ส่วนกรรมแห่งการกระทำน่าจะทยอยไล่ล่าจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดแห่งลมหายใจฉันไม่ปรารถนาให้คนไม่ดีได้ลงเรือลำนี้แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์คัดเลือกพวกเขาคนเลือกเขาเข้ามาคือประชาชนพอนิกมาถึงตรงนี้ฉันอดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วทำไมประชาชนเลือกคนไม่ดีเข้ามาบางคนเลวจนไม่ควรอยู่ในสังคมด้วยซ้ำคำตอบของฉันคือเขาไม่มีความรู้พอกับสิทธิ์ที่ได้รับ
ถ้าเขารู้และมีสติปัญญามากพอเขาไม่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาแน่ฉันปรารถนาให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยป้อนองค์ความรู้ให้กับเขาให้เขาได้รู้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่ตัวเองมีคาสิโนกระหน่ำหนักคลื่นยักลูกแล้วลูกเล่าซัดใส่ราวโกรธกันมาเป็นร้อยปีคนบนเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถทุกคนเปียกปอนดังลูกหมาตกน้ำฉันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนฟ้าลงทางสวรรค์ลงโทษฉันภาวนาอย่าให้เป็นโทษทันหนักหนาขอแค่ตักเตือนให้รู้สึกสำนึกก็พอฉันเองเหนื่อยอ่อนภาวนาให้พายุอ่อนแรงก่อนฉันจะล้มลงนานนับนานกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายทะเลหายพิโรธฟ้าคล้ายเลิกโกรธมวลมนุษย์มือมารหยุดการกระชากลำเรือราวโรยลาสงบแล้วคาสิโนใต้กงหนุ่มออกมาจากห้องพักอย่างอิบัดอิโรยยี่ชิวชวนกับยี่ชิวอูเดินเคียงข้างเจ้านายหนุ่มยี่ชิวชวนหน้าแดงเปล่งปลั่งราวดีใจที่ผ่านมหันตภัยมาได้ส่วนยี่ชิวอูใบหน้าประดับยิ้มเขาถามขึ้นมาลอยๆว่าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมมียี่ชิวหมุยตอบสั้นๆลูกเรือพัดตกจากเรือจมหายไปในทะเลสองคนยี่ชิวหมุยเปียกโชกไปทั้งร่างเขาบัญชาการลูกเรืออยู่ด้านนอกส่วนยี่ชิวคนอื่นหลบอยู่ภายในห้องพักเหมือนใต้กงหนุ่มสถานการณ์บนเรือถูกรายงานให้เท่าแก่ตักทราบในทันทียิ่งเรือไกลฝั่งฉันยิ่งเป็นห่วงฉันห่วงประชาชนผู้ตั้งความหวังรอผลประโยชน์จากเรือลำนี้ขอให้ความหวังของพวกเขาจงอย่าพังทลายขอให้พวกเขาได้มีชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีกว่าวันเดิมๆฉันมองออกว่าถ้าสัมปทานหนนี้สิ้นสุดลงการเลือกตั้งผู้รับสัมปทานใหม่ต้องดุเดือดขึ้นกว่าเดิมแน่วิชามารวิชาอเวจียอมถูกขุดคุ้ยมาใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนไม่ดีมีโอกาสไต่บันไดดาวอีกสังคมคงไม่มีอะไรดีขึ้นฉันได้แต่พร่ำพรรณนาขอให้ดวงตาสว่างใสหัวใจสว่างจ้าปรากฏแก่ทุกผู้คนขอให้พวกเขาใช้สติพิจารณาขจัดเรือพายออกไปให้ได้ส่วนคนบนเรือในขณะนี้ฉันภาวนาให้พวกเขารอดพ้นทุกเพศภัยในทะเลกว้างขอให้เขาคืนสู่ฟากฝั่งด้วยปลาเต็มลำเรือด้วยขุมทรัพยากรใต้ทะเลอันทรงคุณค่าขออย่าให้ใครมีอันเป็นไปก่อนเสร็จสิ้นภารกิจฉันวอนฟ้าวอนดินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกล่าให้คุ้มครองทุกผู้คนฉันทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้แน่เพราะฉันเป็นแค่แม่ย่านาง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าใต้กงผู้มิเคยท่องทะเลได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเรืองก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
7: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้ อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
9: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเรียนณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีซึ่งอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะพบกันเช่นเคยกับป่านนะคะในทุกคืนวันจันทร์เวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นค่ะกับความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะสาระมากมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำงานค่ะเป็นการทำงานของเจเนอเรชันหนึ่งนะคะก็คือเจเนอเรชัน C ค่ะซึ่งเจน C เนี่ยหลายคนนะในช่วงนี้น่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันในสังคมยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจน C นะคะก็เริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานนะคะกันค่อนข้างมากแล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละเจเนอเรชันนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยนะวิธีการทำงานที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะการทำงานที่อย่างที่บอกเลยจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างเจน C ที่ปานบอกเนี่ยคือก็มักจะพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเจเนอเรชันนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรได้นานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเจเนอเรชันอื่นนะคะเจเนอเรชัน C เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปี1997จนถึง2900นะคะถ้านับเป็นพ.ศ.ก็คือ2540จนถึง2552นะคะซึ่งจริงๆแล้วปั่นก็อยู่ในเจเนอเรชันนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเจเนอเรชันนึงที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมเจนนี้เนี่ยเรียนงานบ่อยอยู่ปี2ปีก็ลาออกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรหลายองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารนะคะของตัวเจเนอเรชันนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากพนักงานเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลาสั้นๆลาออกบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับงานทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับเจนนี้ได้นะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยอาจจะเป็นกลยุทธ์อีกอย่างนึงที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่อาจจะทำให้เจเนอเรชัน C ซึ่งจะกลายเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เจเนอเรชันของการเป็นแรงงานที่สำคัญนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจน C เนี่ยเวลาเขาเลือกงานปัจจัยในการเลือกงานเนี่ยเลือกงานจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่เราพูดกันไปเนี่ยว่าเจเนอเรชันนี้เปลี่ยนงานบ่อยมากนะมีเหตุผลอะไรที่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะแล้วก็การเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีเนี่ยมันทำให้เขาเติบโตหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้จริงหรือเปล่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของเจนซีว่าทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะคะเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Generation C นะคะเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า Gen Z ต้องการความท้าทายใหม่ๆคือในโลกตอนนี้นะมันก็มีทั้งเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายจึงทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมองหาความท้าทายนะคะในการทำงานอยู่เสมอๆถ้าทำงานในที่เดิมนานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจเบื่อหน่ายนะคะการเปลี่ยนงานก็อาจจะทำให้ค้นพบทักษะใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระตุ้นถึงเรื่องของแรงบันดาลใจได้ด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของ work life balance ค่ะซึ่งก็คือการหาสมดุลของชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะ generation นี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายคนเลยที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาที่ชัดเจนคืออยากจะมีเวลาให้ทั้งการทำงานแล้วก็เวลาส่วนตัวด้วยคือถ้ารู้สึกว่าในองค์กรการทำงานเนี่ย work life balance ไม่ตรงกับชีวิตที่คาดหวังเอาไว้ generation นี้จะไม่ลังเลเลยค่ะในการมองหางานใหม่ๆที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่าการนั่งทำงานที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการของตนเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศการทำงานองค์กรในการทำงานหรือโอกาสอะไรต่างๆก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายนะก็อาจจะคล้ายๆข้อแรกที่บอกว่าชอบความท้าทายในการทำงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายอยากจะมีการสั่งสมประสบการณ์นะคะในจากหลากหลายองค์กรมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีนะคะก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆวิธีการทำงานที่มันแตกต่างกันการทำงานหลายๆที่เนี่ยคือก็ช่วยในเรื่องของมุมมองที่มันหลากหลายได้นะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานที่แตกต่างกันไปก็ทำให้เข้าใจว่าการมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้ Generation C เนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่า Generation C เนี่ยเขาเลือกงานจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกทำงานแต่ละอย่างนะคะ3ข้อที่แล้วที่พูดไปเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนงานบ่อยๆนะสิ่งที่ Generation C นะคะหรือว่า Gen Z เนี่ยเลือกเนี่ยคืออย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างเดียวนะแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกพบว่า 74% ของ Gen Z ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเป็นอันดับต้นๆแต่เป็นอันดับต้นๆก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขามองนะคะคือเขามองว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็ควรจะสะท้อนถึงความสามารถแรงกายแรงใจแรงทุ่มเทอะไรต่างๆก็ตามนะคะการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยก็ทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมั่นใจว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานจริงๆนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะก็คือโอกาสในการเติบโตในอาชีพซึ่งเจเนอเรชัน C เนี่ยเขาไม่ชอบทำงานที่รู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันจะไม่มีความก้าวหน้านะคะคืออยากจะมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนให้เจเนอเรชันนี้เติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความมั่นคงของงานเนี่ยมาเป็นอันดับที่3นะคะคือเจเนอเรชัน C เนี่ยเขามองว่าความมั่นคงในงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะอาจจะต้องเลือกองค์กรที่มีเสถียรภาพมั่นใจได้ว่าใ

ซีนะคะจะเลือกพิจารณาเรื่องของการเลือกงานนะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน 100% แล้วก็อย่างที่5นะคืออย่างที่บอกเลยคือการทำงานที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงตรงกับความต้องการของชีวิตของ Generation C ว่า Work Life Balance นั่นเองนะคะคือเลือกงานที่บางคนอาจจะเลือกจากการทำงานจากที่บ้านได้เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะบริหารเวลาได้นะคะก็เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรเหมือนกันนะที่ให้ Work From Anywhere Work From Home แล้วต่อวันบางทีก็เข้าออฟฟิศออฟฟิศเข้าบางทีอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานที่ Generation C เนี่ยคือค่อนข้างนิยมมากๆกันนะคะก็จะส่งผลดีต่อทั้งผลลัพธ์ของงานความสุขในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือถ้าที่ทำงานไกลที่พักมากๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะในส่วนของตรงนี้ต่อมาค่ะคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรคือเจเนอเรชันนี้นะคะแต่อันนี้ปันเชื่อว่าทุกๆเจเนอเรชันน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานความสัมพันธ์กับคนในทีมนะคะองค์กรอะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะที่เชื่อว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะลาออกเพราะแค่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าอย่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพื่อนรุ่นน้องลูกน้องอะไรเงี้ยหรือว่าโครงสร้างอะไรก็ตามต่างๆนะคะที่มันอาจจะไม่เอื้อหรือไม่สนับสนุนตอนในส่วนของการทำงานน่ะก็อาจจะทำให้เจนซีเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เลือกองค์กรนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของชื่อเสียงนายจ้างความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมนะคะอะไรก็ตามต่างๆก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่เจเนอเรชั่น C เนี่ยให้ความสำคัญแต่อย่างที่บอกอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนก็มีแต่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวที่เขามองหาถ้าเงินเดือนเป็นที่ต้องการเป็นที่เขารู้สึกว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขานะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสการเติบโตในสายอาชีพความมั่นคงหรืออะไรก็ตามต่างๆเนี่ยมันมีประกอบกันด้วยเพราะให้ทำองค์กรด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ Generation C นะคะเลือกที่จะทำนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

งจิตใจพระองค์ลงคอยเธอเรื่อยก่อนเราเคยรักกันวันในสัญญาที่อดปรารถนายังไปหาเธออยู่อย่ามัวทำเฉยเลยอยู่เลยนะพระทูเฝ้าคอยยอดทุกเธอไม่รู้

ที่หนาวเอ่ยผ่านเลยจงผ่านไปฝากดวงฤทัยรักไปให้แจ่มใสจงได้เห็นใจ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Generation C นะคะหรือ Gen C เนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องที่หลายคนมองต่างกันนะบางคนก็บอกว่าก็ช่วยให้ได้โอกาสใหม่นะโตเร็วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วมันจะขาดความมั่นคงหรือเปล่าพลาดโอกาสการเติบโตระยะยาวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะคุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเลยค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาในทักษะใหม่ๆเพิ่มโอกาสการเติบโตนะคะเพิ่มโอกาสในการรู้จักตัวเองคือหมายถึงเราได้ลองหลายๆบทบาทนะคะชอบงานลักษณะนี้ไหมหน้างานเป็นแบบนี้ชอบไหมนะคะก็บางงานเนี่ยที่อาจจะยากแล้วได้ลองทำมันก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆนะคะมีประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำให้เรามีอาวุธนะคะมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะไปเจองานในหลายๆแบบนะคะบางคนเขาก็เลยมองว่าการได้ลองงานหลายแบบก่อนจะตัดสินใจจริงจังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนในการเลือกเส้นทางได้นะคะคือบางคนก็ไม่ได้มองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดความมั่นคงเสมอไปนะถ้าเรามีความตั้งใจเราทำมันอย่างมีเป้าหมายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะเปลี่ยนที่บอกเลยอยู่ที่มุมมองของเรานะคะว่าเราจะชอบแบบไหนเราอยากทำงานแบบไหนบางคนเจองานที่รู้สึกว่าเซฟโซนแล้วนะคะถูกต้องกับรูทีนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้ากับตัวเราได้นะคะความต้องการในอนาคตเข้ากันได้นะคะโอกาสในการเติบโตก็มีเงินเดือนโอเคแล้วนะคะสวัสดิการโอเคแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ในองค์กรนั้นยาวๆหรือกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ไปนานๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่คืออาจจะไม่ใช่สำหรับเราหน้างานนี้ไม่ใช่สำหรับเรานะคะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางองค์กรอาจจะต้องมีการเรียนรู้พนักงานในแต่ละเจเนเรชันนะคะเพื่อที่จะได้นำศักยภาพของเจเนเรชันต่างๆเนี่ยเอามาพัฒนาองค์กรได้ไม่ใช่แค่เจเนเรชัน4นะคะที่องค์กรจะต้องใส่ใจในทุกๆเจเนเรชันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานรูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องมีการบริหารงานบริหารคนให้สามารถที่จะแต่ละเจเนเรชันเนี่ยสามารถที่จะเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเองออกมาพัฒนาองค์กรให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มันก็มีหลากหลายนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันนะที่เจเนเรชัน4เนี่ยเริ่มมีบทบาทในกลุ่มของแรงงานสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็อาจจะต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างนะปรับทั้งโครงสร้างแล้วก็เรียนรู้ตัวบุคคลด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้การบริหารงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะในช่วง 21 นาฬิกาจนถึง 22 นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์ก็จะมาเจอกับปันแบบนี้นะคะปันอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันจันทร์นะแล้วก็ วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกับปานได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ช่วง 21:00 นจนถึง 22:00 นค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: น้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ร่วมทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเรื่องโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุดโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญอันล็อกปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติหรือก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญอันล็อกปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร

0: ประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. อันล็อกปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15กรกฎาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวันแมปเร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์วันแมปมาตราส่วน1:4,000เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์บิเหลงและที่นิคมสหกรณ์บาจอก

0: ลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมปพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
1: คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจ

0: ที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทางนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเริ่มจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ติดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลาสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยางชิงช่วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน้องณัฐศิลป์ลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเซกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยางสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านกินอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัด ชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุม

0: าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจดิ้นนาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นกล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
1: ครับสวัสดีวันจันทร์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์วันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ต้องติดตามเรื่องของฝนเลยนะครับเพราะว่าพายุบ่าวีใช่ไหมเห็นว่าขึ้นฝั่งที่จีนแล้วโอ้โหเห็นภาพในคลิปที่มีการส่งต่อๆกันมาความรุนแรงของพายุค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่โดนตรงแต่ว่าเราก็ต้องติดตามเพราะว่าน่าจะมีผลกระทบบ้างนะช่วง 3-4 วันจากนี้ไปติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับพร้อมทั้งก็ต้องดูแล

0: ัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนคนไทยที่ใช้ของดีกันนะครับสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับคืนนี้วันจันทร์เหมือนเดิมครับคุณหมอประพจน์เพตรากาศท่านสลับเวลามาเป็นวิทยากรให้ความรู้เหมือนเดิมแล้วก็หลังเบรกหลังฟังสปอร์ตก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามปัญหาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคุณหมอประพจน์ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณบรมท่านรับฟังครับ
0: โอเคคุณหมออยู่กรุงเทพนะ
1: อยู่ที่ฉะเชิงเทรา
0: อ๋ออยู่ที่สวนฉะเชิงเทรานะครับ
1: ใช่ครับ
0: บรรยากาศที่สวนเป็นยังไงบ้างครับค่ำคืนนี้
1: ก็เย็นสบายอยู่
0: ครับผมเชิญครับคืนนี้คุณหมอมีเรื่องอะไรมาฝาก

0: ทั่วๆไปนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ลองดูนะครับก็คงไม่ใช่เก็บใบชาแล้วก็มาบดอย่างเดียวก็บอกว่ากรรมวิธีของเขาเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีความละเอียดก็คือว่าก่อนการเก็บเกี่ยว2สัปดาห์นะครับเขาก็จะเอาอะไรก็ได้เป็นผ้าหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะคลุมแสงนะฮะที่ต้นชาคือให้มืดให้มืดเลยก็จะทำให้ใบชาเนี่ยนะครับให้โดนแสงแดดอยู่2อาทิตย์ก็ใบชาก็จะอ่อนนุ่มลง
1: ครับ
0: รสชาติหวานขึ้นแล้วสีก็จะจางลงหรือสีก็อาจจะอ่อนลงคงจะเหมือนไอ้กุ้ยช่ายเราใช่ไหมฮะก
1: ุ้
0: ยช่ายเขียวกุ้ยช่ายขาวเราก็จะเอากระถางนี่ไปคว่ำปิดไม่ให้โดนแสงนะฮะแล้วก็พอเปิดกระถางออกมาพบกุ้ยช่ายก็จะกลายเป็นสีขาวนะแต่ถ้ากุ้ยช่ายสีเขียวก็จะเป็นกุ้ยช่ายพันเดียวกันแต่ว่าโดนแสงแดดนะฮะก็จะมีสีเขียวเข้มนะครับ
1: ครับ
0: ชาบัจจาก็เช่นเดียวกันความจริงมันก็

0: แล้วเมื่อเก็บแล้วเนี่ยยังมีขั้นตอนนะครับเก็บแล้วไม่ใช่เอามาผึ่งเอามาบดนะครับก็บอกว่าเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยใบชาจะถูกนึ่งด้วยไอน้ำอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พอนึ่งเสร็จก็จะเอามาทำให้แห้งแล้วก็อบความร้อนอยู่20นาทีนะก็จะแห้งแล้วพออบความร้อนพออบเสร็จเขาก็จะเด็ดเอากิ่งที่มันเป็นกิ่งเป็นก้านเล็กๆอะไรออกแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบเนี่ยมาบดเป็นผงก็จะมีสีเขียวๆแต่มาเวลาที่เรากินชาเขียวชาเขียวมันก็จะมีทั้งบดกับไม่บดด้วยนะฮะชาเขียวญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นใบเอามาชงก็จะมีสีเขียวกลิ่นจะใกล้ๆถั่วเขียวเหมือนกันนะเวลาที่กินพวกชาเขียวแต่มัทฉะนี่ก็จะบดเป็นผงนะครับรสชาติก็จะหวานกว่าชาเขียวทั่วไปนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีออกมันๆแรงกว่าชาเขียวมีกลิ่นเหมือนหญ้าสดๆกลิ่นเหมือนใบเหมือนหญ้านะครับเพราะว่าจะมีการใช้ปริมาณผงมากคุณบาโลคงเคยท่านผู้ฟังก็คงเคยเห็นใช่ไหมเวลาชามัทฉะของญี่ปุ่นจะมีพิธีกรรม
1: ครับ
0: เราก็จะมีพิธีเลยนะก็คือเป็นคล้ายๆการฝึกสมาธิแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเรียกว่ามีขั้นตอนเพื่อจะทำให้อร่อยแล้วก็ต้องมีความสงบในการชงกับในการดื่มนะครับ
1: ครับเขาพิธีพิถันมากพิธีพิถันมากครับผม
0: ละเอียดมากแล้วมันก็จะมีห้องอบรมเลยนะการชงชาตอนนี้ก็จะมาต่อเรื่องทางการแพทย์ละ
1: ครับครับ
0: ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่านะครับเขาก็บอกว่าอันนี้มีคำตอบว่าจริงเพราะว่ามันมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็พบในชาเขียวเนี่ยเยอะนะครับป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประโยชน์ที่มีต่อร่างกายมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาก็ไปรีวิวพวกงานวิจัยงานการศึกษา

0: ในชาเขียวเนี่ยหรือมัทฉะเนี่ยจะมีสารโพลีฟีนอลชนิดหนึ่งที่มีชื่อที่เรียกว่าคัตคัตเทชีนหรือคัตทาชีนเนี่ยคัตเทชินเนี่ยนะ
1: คั
0: ตเทชีนนะคัตเทชีน
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นโพลีฟีนอลชนิดหนึ่งอันนี้ก็บอกมีประโยชน์ครับสำหรับคนที่ความดันยังไม่สูงมากเช่นอาจจะมากกว่า130อาจจะเป็นแค่เริ่มต้นนะถ้าเกิน130นะครับก็สามารถที่จะลดความดันโลหิตที่ไม่สูงมากเนี่ยได้อันนี้ไม่ได้ไปแทนยานะครับเพียงแต่ว่าช่วยลดลงเหมือนคงจะเหมือนกับสมุนไพรพวกใบหม่อนของเราใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: หรือพวกอะไรนะพวกกระเจี๊ยบแดงอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็มีงานวิจัยว่าสามารถลดลงได้เล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็การกินชาเขียวประจำของญี่ปุ่นก็คือเป็นเครื่องดื่มเนี่ยก็สามารถที่จะลดโรคหัวใจวายรวมทั้งอัมพาตครึ่งซีกที่เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดในสมองได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่หนึ่งเลยนะครับประโยชน์ข้อที่สองเนี่ยมัทฉะก็ยังช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลได้ด้วยเพราะว่ามันมีส่วนที่จะไปลด LDL ที่เป็นไขมันที่ไม่ดีนะครับเป็นไขมันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโดยรวมเพราะว่า LDL ก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกคอเลสเตอรอลด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ประโยชน์ข้อที่สองก็ช่วยลดไขมันได้ด้วยนะครับก็ลดไขมันแต่ว่าเราก็คงต้องออกกำลังกายกับกลุ่มอาหารด้วยนะไม่ใช่กินชาอย่างเดียว
1: ครับครับ
0: ประโยชน์ข้อที่สามนะครับเขาก็พบว่าน่าจะมีสรรพคุณในการต่อต้านมะเร็งได้ด้วยเพราะว่ามันมีพวกโพลีฟีนอลเยอะ
1: ครับ
0: ต่อต้านมันอิสระเยอะซึ่งพบในชาเขียวทั่วไปด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องกินมัทฉะอย่างเดียวนะครับบางทีก็มีพวกชาเขียวของญี่ปุ่นแต่ชาเขียวญี่ปุ่นก็จะแพงกว่าชาจีนหน่อยนะครับแต่แล้วก็หาซื้อยากกว่านะครับอันนี้ก็สามารถที่จะต่อต้านเซลล์มะเร็งได้นะครับอันที่4ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟันด้วยเขาบอกว่าชาเขียวมัทฉะเนี่ยก็ทำให้ฟันแข็งแรงเพราะว่ามันไปช่วยรักษาระดับของกรดในช่องปากนะครับแล้วก็อาจจะไปช่วยเรื่องของสารพวกตัวลายร่วมด้วยในชาเขียวนะครับนะครับอันที่5นะครับเนื่องจากมัทฉะมันก็มีคาเฟอีนเหมือนชาจีนชาเขียวก็จะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวจะสดชื่นกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรากินกาแฟหรือกินชานะเพราะเนื่องจากมีคาเฟอีนนะครับอันนี้ก็ช่วยโดยเฉพาะพระญี่ปุ่นเนี่ยหรือพระจีนเนี่ยก็จะดื่มชาเพราะว่าช่วยให้เวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยง่วงนะเพราะเวลานั่งนานๆเนี่ยจะเกิดความง่วงได้แต่การที่ดื่มชาจีนหรือดื่มชาเขียวเนี่ยก็จะช่วยให้เรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับอันที่6นะครับมัทฉะเนี่ยก็ยังสามารถไปลดการอักเสบนะครับของพวกเนื้อเยื่อต่างๆงั้นมันก็ไปช่วยลดข้ออักเสบได้นะครับลดการสลายตัวของกระดูกอ่อนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์เยอะนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มีประโยชน์ตั้ง 5-6 อย่างเลยนะตอนนี้เขาก็บอกว่าวิธีการดื่มชามัทฉะเนี่ยปกติก็จะใช้น้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเนี่ยอาจจะชงกับผงมัทฉะนะครับแล้วก็1ก็บอกว่าใช้น้ำร้อน 2-4 ออนก็อาจจะประมาณเท่าไหร่ฮะ60 cc ละจะชงกับผงมัทฉะแล้วก็ดื่มแต่ว่าถ้าญี่ปุ่นก็จะเข้มข้นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงเราจะกินชาเขียวนะเพื่อสุขภาพเนี่ยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเข้มข้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการดื่มชาชาจากชามัทฉะโดยตรงที่โดยไม่ต้องผสมอะไรอย่างอื่นนะครับแต่ก็แนะนำนะอาจจะเป็นมัทฉะลาเต้ก็คือใส่นมได้นมจะเป็นนมวัวนมแพะนมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ก็ได้แล้วก็เพื่อให้รสชาติสำหรับคนที่ชอบหวานนิดนึงก็อาจจะใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยจะกินร้อนกินเย็นนะครับงั้นเวลาที่เราไปสั่งจะมาฮะในร้านพวกร้านกาแฟบางทีก็สั่งมัทฉะลาเต้ก็คือจะมีนมเข้าไปด้วยนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นสมูทตี้ก็คืออาจจะมี พวกครีมพวกอะไรใส่แล้วก็ปั่นเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการดื่มไอ้พวกชาที่ในลักษณะเป็นน้ำนะครับแต่เราอาจจะกินมัทฉะในรูปแบบของพวกธัญพืชเป็นอาหารก็ได้เช่นบางคนก็จะเอาผงมัทฉะเนี่ยนะครับก็ไปโรยในพวกธัญพืชพวกแกรโนราพวกอะไรนะโอ๊ตมิลที่ของฝรั่งเนี่ยมันก็จะมีพวกข้าวโอ๊ตข้าวธัญพืชอื่นๆนะครับแล้วก็ฝรั่งกันหนึ่งที่ชอบก็คือแกรโนราก็จะอาจจะมีส่วนผสมของมะเดื่อบ้างของลูกเกดของมะม่วงหิมพานต์บ้างนะครับแล้วก็พวกธัญพืชต่างๆอันนี้ฝรั่งก็จะชอบนิยมกินเป็นอาหารเช้านะครับถ้าเราต้องการประโยชน์จากพวกมัทฉะนะครับก็จะสามารถใส่นะฮะผสมเข้าไปในพวกอาหารเช้าของฝรั่งก็คือพวกลาพวกแกโนล่าหรือพวกนีดานะครับหรือถ้าจะกินอีกแบบนึงอาจจะใส่ชาเขียวในโยเกิร์ตก็ได้นะครับในโยเกิร์ตก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้อ่านดูก็คิดว่านะครับสำหรับท่านที่ชอบดื่มนะฮะชอบดื่มพวกน้ำชากาแฟพวกนี้นะครับถ้าเป็นมัทฉะที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายกันทั่วไปนะราคาก็เหมือนกับพวกชากาแฟนะฮะที่เราก็ไปในร้านพวกเครื่องดื่มพวกนี้นะครับก็อันที่หนึ่งก็คือมัทฉะเนี่ยโดยงานรีวิวงานวิจัยต่างๆงานการศึกษาต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่ามีประโยชน์นะครับลดความดันลดไขมันต่อต้านมะเร็งได้แต่คงไม่แก้ว่าเป็นมะเร็งแล้วจะกินมัทฉะเข้าไปรักษาเพียงแต่ว่าถ้าเรากินประจำเนี่ยก็อาจจะมีส่วนในการป้องกันมะเร็งได้นะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพฟันเราดีขึ้นมีความตื่นตัวไม่ง่วงเหงาหาวนอนเหมือนเรากินกาแฟแล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยนะครับควรจะกินในรูปแบบไหนก็แล้วแต่แล้วจะใส่ในกินเป็นชาร้อนนะครับหรือจะใส่นมหรือจะใส่ในอาหารต่างๆก็ได้นะครับงั้นก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเราจะได้รู้จักมัทฉะนะบ้าพื้นหรือเผื่อบางทีเด็กๆรุ่นใหม่ๆก็จะชอบกินใช่ไหมฮะ
1: ใช่เด็กๆนิยมกระแส
0: เราบางทีจะไม่ค่อยรู
1: ้
0: นะยกเว้นคนที่กินชาเขียวเลยจะรู้จักนะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นเด็กรุ่นใหม่ก็จะกินมัทฉะนะในเป็นเครื่องดื่มเพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆว่ามัทฉะเนี่ยมีประโยชน์อันนี้ก็พอไปรีวิวจริงๆแล้วก็พบว่าก็มีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์จริงแต่ก็เป็นตัวเสริมนะเพราะว่าจริงๆคงสำคัญก็คือต้องเรื่องอาหารการออกกำลังกายการควบคุมน้ำหนักอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: ครับก็คืนนี้ก็นำเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักมากขึ้นแล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อได้นะครับ
1: โอเคครับก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีคล้ายมีประโยชน์ต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณหมอประพจน์พักเลยนะครับผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับแล้วมีปัญหาสุขภาพอยากจะสอบถามปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมเดี๋ยวรอหลังจบสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมของสุขภาพดีวิถีไทยนะจันทร์อังคารพุธก็จะใช้เบอร์02-276-3888นะเบอร์ก็จำง่ายนะครับเซฟใส่มือถือไว้เลยนะหรือว่าจดใส่สมุดไว้เวลาจะใช้ก็ใช้ได้เลยนะครับ02-276-3888เดี๋ยวหลังจบสปอร์ตก็โทรมานะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วใครมีปัญหาอยากจะปรึกษาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับทางคุณหมอประพจน์เพตรากาศหลังเบรกโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เตรียมพบความยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำแข่งขันเรือยางชิงช่วยพระราชทานจังหวัดปทุมธานีสนุกเต็มอิ่ม7วัน7คืนพบศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนนำโดยน.ณัฐสินลอยเดอะวอยซ์แบงค์ปิติลำใหญ่ไหทองคำพาราด็อกซ์คาราบาวสอนรามน้ำเพชรและเสกโรโซช่วงการแข่งขันเรือยางสุดมันช็อปสินค้าโอท็อปกว่าร้อยร้านอิ่มอร่อยของดีเมืองปทุมแล้วพบกัน15-21 กรกฎาคม 2569 ณ วัดชินวรารามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีห้ามพลาด
0: โอเคโอ้ฟังสปอร์ตตัวนี้แล้วน่าสนใจนะแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานนะครับที่จังหวัดปทุมธานีเริ่ม15นี้แล้วนะครับ15ก็อีก2วันเองนะฮะ15ถึง21กรกฎาคมนะแข่งกันที่วัดชินวรารามวรวิหารอยู่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโอ้มีทั้งเรือยาวใหญ่55ฝีพาย40ฝีพาย30ฝีพายมีเรือพายม้าท้องถิ่นอีกโอ้น่าสนใจนะแล้วก็ยังมีบูธของพิพิธภัณฑ์ชุมชนเป็นร้อยๆบูธเลยอ้าวใครว่างใครสะดวกก็ไปเที่ยวกันนะครับแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่ปทุมธานีครับ15ถึง21กรกฎาคมนี้อะผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับโทรจากไหนครับราชบุรีนะอ้าวมีปัญหาอะไรคุยกับคุณหมอประพจน์ได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
2: หมออ
3: ยากสอบดูครับ
2: อยากจะสอบครับคือพี่ชายอะค่ะอายุ66ค่ะ
3: คร
2: ับ ตุ่มข้างซ้ายเขาจะบวมถึงไปนวดแล้วแต่มันก็ไม่ยุบอะค่ะคุณหมอแต่เวลาเดินขึ้นกระไดอะไรเงี้ยเขาจะปวดเขาจะเจ็บอะค่ะแต่ถ้าเดินพื้นธรรมดาอย่างเงี้ยแบบพื้นเรียบเงี้ยมันไม่เจ็บอะค่ะ
3: เป็นมานานแค่ไหนครับ
2: ประมาณ2อาทิตย์ค่ะ
3: 2อาทิตย์เคยเป็นมาก่อนครับ
2: ไม่นั่นแหละเป็นแล้วบางครั้งมันยุบแต่งวดเนี้ยมันไม่ยุบอะค่ะคุณหมอ
3: เวลาที่เป็นไม่ปวดมากเลยครับ
2: ไม่ปวดค่ะเขาบอกไม่ปวดถ้าอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ปวดต้องเดินขึ้นกระไดจะปวดนะคะ
3: ครับครับไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรมาก่อน
2: ไม่มีค่ะ
3: เคยไปตรวจโรงพยาบาลบ้างหรือยัง
2: ไม่เคยค่ะไม่เคยแกยอม
3: นี้เป็นข้างเดียวใช่ไหมฮะข้างเดียวแล้วก็เป็นตาตุ่มตาตุ่มด้านในหรือด้านนอกครับ
2: ด้านนอกค่ะ
3: ด้านนอกนะครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้าที่เป็นตาตุ่มเนี่ยมันก็คือบริเวณข้อเท้านะครับอาจจะมีการเสื่อมนะการเสื่อมของข้อนะครับถ้าไม่เคยมีประวัติบาดเจ็บอุบัติเหตุอะไรมาก่อนเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นการเสื่อมของข้อซึ่งอาจจะต้องตรวจเพิ่มนะฮะการตรวจก็คือหนึ่งก็ต้องให้คุณหมอตรวจแหละว่ามันมีน้ําในข้อไหมมันบวมขึ้นมาอย่างไรนะครับอันที่สองก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์ข้อเท้าดูพอเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่ามันมีการสึกกร่อนมันมีการเสียรูปของข้อเท้าหรือไม่นะครับแล้วก็อาจจะต้องเจาะเลือดเพิ่มถ้าสงสัยก็จะว่าอาจจะเป็นการเสื่อมของข้อตามอายุหรือนะฮะแล้วก็อาจจะแต่ยังไงก็ตามก็อาจจะต้องเจาะเลือดดูค่าของรูมาตอยดูค่าของยูริกนะพวกเกาต์พวกอะไรเป็นหรือไม่นะถ้าเจาะเลือดแล้วสองค่านั้นปกติก็จะนึกถึงข้อเสื่อมจากความเสื่อมนะฮะจากความเสื่อมการรักษาก็คงจะต้อง

0: ักษาด้วยการกินยาช่วยกับอาจจะต้องแช่น้ำอุ่นนะครับแล้วก็จะต้องบริหารนะฮะเอ็นร้อยไหวมีการยืดเหยียดมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้คงจะต้องตรวจแล้วการตรวจก็คงจะต้องให้แพทย์นะฮะเป็นคนตรวจวินิจฉัยคำท่อแล้วก็เจาะเลือดหรืออาจจะต้องเอ็กซเรย์เพิ่มนะครับ
1: อย่างเงี้ยถ้าเป็นตับอาการเหมือนเกาไหมคะคือเขาทานเหล้าทานเบียร์ด้วยค่ะ
0: ก็เกาเนี่ยมันจะเป็นที่หัวแม่เท้าเยอะกว่าถ้า 50% แต่ว่าเป็นข้ออื่นก็ได้แต่ปกติเกามักจะปวดมากงั้นถ้าบอกว่าบวมแล้วไม่ปวดเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ค่อยเหมือนอาการของเกาแล้วนะครับงั้นเจาะเลือดนี่จะสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำที่สุดนะครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอสวัสดี
2: โอเคยินดีครับยินดีครับอ้าวโอเคฮะคุณหมอก็ให้คำแนะนำไปเรียบร้อยครับสายแรกผ่านไปอ้าวท่านที่รออยู่ครับรีบกดเลยฮะ02-276-3888ครับกดมาเลยจะได้ปรึกษากับทางคุณหมอประพจน์ครับติดแล้วครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเชิญครับ
3: เมื่อจันทร์ที่แล้วคุณหมอพูดถึงเรื่องน้ำหอมหรือเปล่าคะที่ว่าทำให้ความจำดีขึ้นนะคะ
0: กุหลาบมันเป็นน้ำหอมจากกลิ่นกุหลาบมีงานวิจัย
3: ใช่ไหมคะ
0: เป็นน้ำมันหอมระเหยนะฮะไม่ใช่น้ำหอมธรรมดา
3: อ๋อน้ำมันหอมระเหย
0: ใช่แต่มันก็จะเป็นการสกัดแล้วต้องเป็นน้ำหอมแท้นะหมายว่าเป็นกลิ่นกุหลาบแท้ไม่ใช่กลิ่นสังเคราะห์นะครับ
3: อ๋อเป็นน้ำหอมระเหยที่สกัดใช่ไหมครับ
0: เป็นน้ำมันหอมระเหยซึ่งอาจจะต้องหาซื้อว่าน้ำมันหอมระเหยเนี่ยที่เป็นกลิ่นกุหลาบธรรมชาติเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างนะครับไม่รู้ว่าไฟภูเบศคงไม่ได้ทำเกี่ยวกับพวกอโรมาใช่ไหมฮะ
2: เท่าที่ทราบไม่ยังไม่เจอเท่าไหร่แต่ว่ายิ่งกุหลาบยิ่งน่าจะไม่มีครับของเราไม่มีครับ
0: อาจจะต้องซื้อจากพวกอโรมาพวกนี้
2: ที่เขาทำขายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางที่อาจจะทำครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: หรือไม่ก็ปลูกไว้ทำเองเลยครับหายากนักทำเองซะเลยโอเคครับโชคดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับเพราะกุหลาบมันก็สวยงามอยู่แล้วแล้วเราก็ยังสามารถต่อยอดนะแปลเป็นผลิตภัณฑ์นะยาอีกทำใช้ไปเองก็เปิดอีกหน่อยทำขายได้ด้วยนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: สวัสดีครับคุณหมอคุณบรม
0: ครับเชิญครับ
4: มีปัญหาจะถามคุณหมอว่าเวลาเดินออกกำลังกายนะคะจากบัดเอวลงไปเนี่ยพอเดินน่ะมันจะเหมือนกระดูกหรืออะไรมันดังกึกกึกกึกอย่างเงี้ยค่ะ
0: กระดูกตรงไหนนะครับบริเวณไหน
4: จากบันเดลลงไปที่ขา
0: บันเดลลงไปเป็นที่ในข้อหรือในไหนมั้ยหรือว่าเป็นบริเวณหลัง
4: โอ้ไม่ก็ไม่ทราบกันคือเรื่องอย่างนี้ค่ะเมื่อเดือนต้นเดือนพฤษภานะคะคือปวดหลังอ่ะจากบันเดลขึ้นหลังบนนะคะแต่ไม่ได้ไปหาหมอซื้อไอ้เนี่ยตะวันเทียนมาฉีดแล้วก็ซื้อสเปรย์กระดูกไก่ดำมาพ่นนะคะ
0: ครับ
4: แล้วก็กินไปไอ้ตะวันเทียนกระปุกหนึ่งก็ยังไม่หายก็ไม่ได้กินก็ใช้สเปรย์กระดูกไก่ดำพ่นอย่างเดียวค่ะแล้วบัดก็หายค่ะพอเดือนนี้ขึ้นมาก็เริ่มเดินออกกำลังกายนะคะแรกเดินช้า3นาทีแล้วก็เดินเร็ว3นาทีพอเดินเร็วมันจะดังเสียงคึก
0: แต่รับปวดไหมครับถ้ามีเสียงดังรับปวดไหม
4: ไม่ปวดค่ะ
0: มีแค่เสียงดัง
4: ค่ะถ้าเราเดินต่อไปนี่จะมีอันตรายไหมคะ
0: ถ้าไม่มีอาการปวดก็ไม่น่าจะมีอันตรายแต่ส่วนเสียงพวกนี้เนี่ยอาจจะอันที่หนึ่งอาจจะเป็นข้อเข่าได้ไหมอันที่หนึ่งนะพวกลูกสะบ้าสองอาจจะเป็นที่ข้อสะโพกนะครับอันที่สามถ้ากระดูกสันหลังมักจะไม่ค่อยมีเสียงนะไม่ค่อยมีเสียง
4: แต่ว่ามันจะจากอันนี้จะมันบั้นเอวลงไปที่ขาเนี่ยค่ะ
0: ปัญหาก็น่าจะเป็นแถวกระดูกเชิงกรานต้นน่าจะเป็นพวกข้อตะโพกมากกว่าอันนี้คงจะต้องหาคนมานั่งตรวจแล้วก็ขยับนะขยับข้อขยับโน้นแล้วถึงจะรู้นะครับว่าเสียงนี่เกิดจากอะไรแต่โดยหลักการแล้วถ้าไม่มีอาการปวดนะครับก็ไม่มีอันตรายสามารถออกกำลังกายได้นะครับ
4: แล้วอย่างนะคะเป็นคนที
0: ่
4: คนรอบข้างเนี่ยจะทักว่าเป็นคนหลังค่อมหลังงอค่ะก็เวลานั่งทำงานนะคะเวลานั่งทำงานเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยจะเดินไม่ตรงเลยค่ะสั่งก็จะงอเนี่ยค่ะตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นหลังคอมอ่ะมีวิธีแก
0: ้ได้ตัวการคุณหมอหรือยัง
4: ยังไม่เคยไปค่ะ
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับ
4: 73
0: ค่ะ73ก็1ตรวจนะเพราะคุณหมอจะบอกได้หรือจะเป็นหมอนวดก็ได้นะหมอนวดไทยเพราะว่าบางทีเราก็อาจจะต้องดูโครงสร้างด้านหลังโดยคนมองจากข้างหลังนะหาคนมองที่มีความรู้นะจะเป็นหมอนวดไทยนักกายภาพบำบัดพยาบาลหรือแพทย์เนี่ยดูนะดูจากด้านหลังในขณะที่เรายืนตรงก็จะบอกได้เลยกระดูกเราคดไหมผิดปกติหรือไม่นะครับแล้วก็ดูด้านข้างว่าหลังค่อมหรือเปล่าอันนี้ก็ถ้ามีญาติมีใครที่รู้จักไปเป็นพยาบาลก็ให้เขาดูหรือจะไปที่รปสต.โรงพยาบาลตำบลแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยตรวจเบื้องต้นก็ได้ถ้าเกิดสงสัยก็ค่อยส่งไปเอ็กซเรย์ดูกระดูกสันหลังเพิ่มอีกทีนะครับ
4: ที
0: ่
4: โครงข้างหล
0: ัง
4: เราเน
0: ี่
4: ยข้างซ้ายข้างขวาเน
0: ี่
4: ยมันจะเท่ากันไหมคะคุณหมอ
0: ปกติก็เท่ากันครับ
4: แต่เนี้ยรู้สึกว่าพักเนี้ยเวลาลุ้มตัวลงนอนนะคะข้างซ้ายเนี้ยเวลานอนเนี้ยเหมือนกับว่ากระดูกมันจะนั่นกว่ามันจะไอ้นั่นเหมือนว่ามันไม่ราบเหมือนข้างขวาค
0: ่
4: ะ
0: อาจารย์น่าแสดงว่าน่าจะมีกระดูกสันหลังคดหรือบิดเบี้ยวจากการสูงวัยเนี่ยนะฮะงั้นตรงนี้เนี่ยจะเราใช้ความรู้สึกเราเนี่ยดีละแต่ถ้าจะตรวจแน่นอนต้องหาคนที่มองให้เราได้นะครับมองจากด้านหลังมองจากด้านข้างก็จะบอกได้พอบอกแล้วเราสงสัยก็ค่อยตรวจเพิ่มก็ไปเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังเพิ่มได้นะครับ
4: แต
0: ่
4: ถ้าม
0: ัน
4: ไม่ปวดไม่ไหลน
0: ี่
4: ถ้าปวดเฉยอย่างนี้ก
0: ็
4: ไม่เป็นไร
0: ด
4: ีได้
0: ก็ถ้าไม่ปวดก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ปวดไม่เป็นไรแต่เป็นแต่ว่าสงสัยก็ไปตรวจซะถ้ามันเองนะครับ
4: แต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่มีกล้ามเนื้อเลยอะค่ะถ้าได้มีกล้ามเนื้อทำไงคะเพราะว่ากินมังสวิรัตมา30กว่าปีแล้วค่ะ
0: มังสวิรัตแล้วก็กินพวกธัญพืชกินนมไหมครับ
4: กินนมค่ะกินนมถั่วเหลืองค่ะแล้วก็
0: ขอกินนมถั่วเหลืองโดยปกติแล้วกินไข่ไหมครับ
4: กินค่ะ
0: เพราะถ้ากินไม่ต้องห่วงเรื่องขาดโปรตีนนะ
2: กินไม่พอป่ะกินไข่กินไข่พอป่ะกินกี่ลูก
4: ก่อนเนี่ยจะกินวันละใบสองใบเดี๋ยวนี้กินบางทีก็กินข้าวฟองอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่
4: ะ
2: โอ้โหครับ
0: ได้อยู่งั้นไม่ต้อง
4: กินแกงนี่จะกินได้ประมาณกี่ฟองคะ
0: จริงๆก็วันละ2ฟองยังพอได้นะครับถ้าเราไม่กินอาหารเนื้อสัตว์อื่นที่สำคัญคือพอเราอายุมากกล้ามเนื้อมันจะฝ่อลงฉันจะต้องยกน้ำหนักนะผู้สูงอายุจะต้องยกน้ำหนักก็คือเราจะต้องเอาขวดน้ำก็ได้นะขวดน้ำนะแล้วเราก็ยกแต่ถ้าให้ดีก็อาจจะซื้อดัมเบลซื้ออะไรพวกต้มน้ำหนักนะอาจจะ2กิโลยกเพราะว่ากล้ามเนื้อถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ออกแรงเนี่ยมันฝ่อลงมวลกล้ามเนื้อมันจะลดลงเหมือนกระดูกบางลงแล้วพอลดลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีแรงเพราะกล้ามเนื้อมันฝ่อลงนะอันนี้เป็นโรคกล้ามเนื้อฝ่อตัวในผู้สูงอายุที่กำลังเป็นปัญหางั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยทางการแพทย์ก็จะต้องแนะนำว่าไม่ใช่เรื่องกระดูกบางอย่างเดียวนะต้องออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยนะครับ
4: อย่างนี้เดินออกกำลังกายได้ใช่ไหมคะ
0: ได้เลยครับได้เลยก็ต้องไม่ต้องกลัวนะครับ
4: อย่างค่ะเห็นโฆษณาทีวีว่าใส่เสื้อกระชับหลังร่างกายข้างหลังอะไรเงี้ยอย่าได้ผลไหมคะ
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเวลาหนึ่งไม่ควรจะใส่ถ้าไม่ปวดหลัง
4: ค
0: ่ะเพราะถ้าใส่แล้วจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนกำลังลงเพราะว่ามันไปพยุงไว้ทำให้ไม่ได้ออกกำลังกายนะระยะยาวก็ไม่แนะนำให้ใส่นะครับ
4: ขอบค
0: ุ
4: ณมากคร
0: ับ
4: หมอค
0: ุ
4: ณบร
0: ม
4: ขอบคุณ
2: ครับโอเคครับเคลียร์เรียบร้อยครับพอเข้าใจนะต่อครับท่านที่รออยู่ต่อเลยครับกดเลย02-276-3888ครับครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
4: คุณหมอดีครับคุณหมอ
0: ครับ
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
4: หนูก็เป็นอาข้อมเหมือนกันค่ะงอเหมือนกัน
0: ครับ
4: หนูเป็นไส้แสนค่ะพูดเกี่ยวไม่เคย
0: เป็นไรนะปากินสันเป็นปากินสัน
4: ยังทำไมงอด้วยคะยังที่ง
0: องอด้วยครับแล้วยังไงนะครับ
2: งอหลังงอเนี่ยหลังงอตั้งแต่เด็กๆหรือว่ามันงอตอนอายุเยอะแล้วยังไงครับ
4: ตอนอายุ55ครับงอค่ะ
2: เพิ่งงอตอนอายุ55ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: อันนี้62
2: แล้วคำถามคืออะไรครับ
4: อยากถามว่าหลังงอเนี่ยหมอเขาบอกว่าเป็นเพราะโรคไทรอยด์แสนค่ะจะบอกเขาหยิบผ่าตัดให้ผ่าตัดหมอจะมองให้บอกเนี่ยมันจะดีไหม
0: คุณหมอเขาแนะนำผ่าตัดเลยใช่ไหม
4: ค่ะ
0: แล้วการปฏิสัมพันธ์ของเราตอนนี้เป็นมากหรือเป็นน้อย
4: เป็นมากค่ะ
0: เป็นมากถ้าเป็นมากแล้วเนี่ยแล้วมันมีอาการอะไรไหมปวดหลังหรืออะไรไหม
4: ก
0: ็
4: เดินหนูปวดหลังค่ะสาวงอ
0: ถ้าเป็นปากินสันแล้วควบคุมกินยาแล้วควบคุมอาการสันอาการอะไรได้นะครับ
4: ได้อีกอาการเน
0: ี่ยควบคุมได้คืออายุเท่าไหร่แล้วนะครับ66อ๋อ62อายุก็ยังไม่เยอะตอนนี้ถ้ามันงอนี่คือคดหรือค่อมนะครับ
4: ค่อมด้วยค่ะ
0: คดด้วยเป็นมากเลยครับ
4: เป็นมากค่ะเป็นมากหลังงอเลยเป็นมากค่ะหมอเขาอีกผ่าจากที่หัวเขาบอกว่ามันไม่ช่วยได้เขาบอกอย่างเงี้ยหนูไม่อยากผ่าค่ะ
0: คืออันนี้อาจจะต้องปรึกษาหมอเพิ่มเติมนะคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามันคดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพอเป็นปากินสันเนี่ยการผ่าตัดมันเยอะแต่ต้องยึดด้วยเหล็กจะมาไปยืดออกตอนนี้พอยืดออกเนี่ยเนื่องจากเป็นปากินสันนะบางทีมันก็จะเกร็งกล้ามเนื้อกระตุกเกร็งนะตรงนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะการผ่าตัดเนี่ยจะช่วยได้หรือไม่นะแต่ยังไงอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาเพราะว่าจะได้รู้ว่าหลังคดมากน้อยกี่องศานะถ้าเป็นมาก
2: เดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนนิดฟังนิดนึงเดี๋ยวค่อยให้คุณหมออธิบายจบแล้วค่อยถามนะ
0: อาจจะต้องปรึกษาหมอก็คือต้องมีหมอสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นหมอทางด้านระบบประสาทนะที่เป็นทางด้านอายุรกรรมเพราะว่าปากินสันเนี่ยก็จะต้องรักษาโดยหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะอีกอันหนึ่งถ้าจะเรื่องกระดูกสันหลังก็ต้องเป็นหมอกระดูกตอนนี้หมอเนี่ยเป็นความเห็นที่ว่าจะผ่าเนี่ยเป็นความเห็นของหมอกระดูกแล้วก็มีการรักษาโดยหมออายุรกรรมด้วยนะครับ
4: มีค่ะ
0: มีแล้วสองท่านก็มีความเห็นร่วมกันไหมว่า

0: มอที่มองอะค่ะ
1: ครับ
0: คนที่คนที่จะผ่าคนที่จะผ่าเขายังไม่ได้คุยกับหมอคนนั้นค่ะ
1: เอาหมอที่ผ่าใช่ไหมฮะคือหมอที่สำคัญแล้วตัดสินใจว่าควรจะผ่าเนี่ยจะอยู่ที่หมอสมองนะอันนี้ลองปรึกษาหมอเชี่ยวชาญด้านนี้นะถ้าเขาแนะนำให้ผ่าก็หมายความว่าน่าจะผ่าได้แล้วก็หลังผ่าแล้วควบคุมไปกินสารได้ก็อาจจะช่วยให้หลังนี่ดีขึ้นได้นะครับอันนี้ถ้าคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอันนี้เขาแนะนำแล้วก็มั่นใจได้นะครับ
2: โอเคไหมพอเข้าใจเนาะ
0: เข้าใจค่ะ
2: เข้าใจแล้วโอเคครับลองไปคุยกับหมอที่หมอสมองให้อีกสักท่านหนึ่งเพื่อคุยกันจะได้หาทางออกเนาะแล้วก็ตัดสินใจอีกทีนึงได้ครับ
0: ทางหมอมุ้งเองนะคะคุณลุง
2: อะไรนะ
0: ท
2: าง
0: หมอมุ้งเองอยู่แล้วนะคะ
2: ฮะ
0: ทางหมอมุ้งเองกินแล้วค่ะ
2: หมอสั่งหมามุ้งมากินแล้วสั่งที่ร้านโพเงินใช่ไหม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: โอเคก็ลองกินดูได้กินคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่เขาแนะนำมาเรียบร้อยใช่ไหมทางหมอแผนไทยจากร้านโพเงินแนะนำการกินมาเรียบร้อยนะ
0: ค่ะ
2: โอเคครับก็ปฏิบัติตามโอเคครับโชคดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับจะได้ปรึกษาปัญหาประเด็นต่างๆให้คุณหมอได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมนะแล้วก็พิจารณาในการดูแลสุขภาพในแต่ละรายไปเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: ขอบฟังทางวิทยุนะคะอยากจะเรียนถามว่าอายุเท่าไหร่คะถึงหลังจากนี้เน
2: ี่
3: ย
2: หลังจะโกงใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ถามว่าอายุเท่าไหร่หลังจะโกงคุณหมอจะให้คำตอบยังไงครับเชิญครับเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุหรออาจจะฟังทางวิทยุไปฟังเลยครับไปฟังเลยครับเขาอยากจะฟังทางวิทยุเขาหร
1: อครับใช่ครับ
2: เชิญครับคุณหมอว่าเลยครับ
1: สำหรับผู้หญิงนะครับก็คือช่วงที่ฮอร์โมนเพศหญิงหมดลงนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อายุ49บวกลบ5นะครับเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงก็จะปิดสวิตช์เลยหยุดเลยนะครับพอหยุดเพราะฮอร์โมนพอไม่สร้างเพราะนะไม่ผลิตแล้วการเก็บแคลเซียมในเนื้อกระดูกก็จะน้อยลงก็ทำให้กระดูกเนี่ยบางลงนะครับงั้นในช่วง6ปีหลังจากที่หมดประจำเดือนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่วิกฤตหรือว่าเสี่ยงที่สุดนะที่จะเกิดหลังคดหลังโกงกระดูกบางได้เพราะว่าร่างกายยังปรับตัวไม่ได้แต่พอ6ปีขึ้นไปแล้วอาการบางนะฮะบางตัวลงของกระดูกก็จะค่อยๆช้าลงนะครับงั้นช่วงที่ต้องสำคัญก็คือช่วงอายุ50นั่นแหละโดยเฉลี่ยนะครับที่จะต้องดูเรื่องกระดูกนะดูเรื่องกระดูกถ้าจะจำเป็นอาจจะต้องใช้ฮอร์โมนช่วยถ้ามันบางมากก็ต้องใช้ฮอร์โมนช่วยเพื่อชะลอไว้ก่อน

0: ถึง55 56นี่แหละประมาณนี้แต่สำหรับผู้ชายฮอร์โมนเพศชายมันจะค่อยๆหมดลงช้าๆดังนั้นอาการลดกระดูกคดกระดูกอะไรเนี่ยของผู้ชายถึงค่อนข้างจะมีพบน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะพบมากในช่วงนี้เพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงเป็นตัวสำคัญนะครับท่านนี้คงอธิบายเบื้องต้นคร่าวๆให้ฟังนะครับ
1: โอเคครับแต่ก็ไม่แน่นอนนะแล้วแต่คนไม่แน่ไม่นอนแต่ว่าจะน่าจะเริ่มประมาณสัก50นะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับ
0: เป็นช่วงเริ่มต้น
1: โอเคครับอีกหนึ่งท่านครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหม
2: ฮัลโหล
1: ได้ค่ะคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยจ้า
2: ของได้รับแล้วนะคะ
1: อ๋อโอเคครับขอบคุณโชคดีครับโชคดีครับจ้า
2: จ้ามาจากอยุธยาค่ะ
1: อยุธยานะส่งให้เรียบร้อยโอเคจ้าโชคดีจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: ขอบคุณจ้า
1: ครับครับขอบคุณนะครับโทรมาแจ้งไม่เป็นไรนะท่านที่ได้ของแล้วไม่ต้องโทรมาแจ้งก็ได้นะครับยกเว้นว่าไม่ได้ก็โทรมาแจ้งกันจะได้ติดตามให้นะครับต่อเลยอีกสักท่านสองท่านด่วนเลยครับ

อ้าวใส่ว่างใส่ว่างใส่ว่างอย่าให้ว่างนานครับผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีปัญหาอยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาเพิ่มเติมนะกับทางคุณหมอประพจน์

0: เบอร์นี้ใช้3วันนะจันทร์อังคารพุธส่วนวันพฤหัสบดีวันศุกร์ก็จะย้ายห้องส่งไปออกอากาศอีกห้องหนึ่งผู้ฟังโทรมาแล้วติดแล้วถามคุณหมอได้เลยครับเลยได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณหมอประ
0: พ
1: จน์ขอเรียนถามคุณหมอว่าคือสามีเป็นเบาหวานนะคะทีนี้ก็หมอให้ยาทานเบาหวานเนี่ยค่ะเช้าเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งทีนี้อยากจะทานมะระขี้นกของอภัยภูเบศนะคะคุณหมอจะเสริมได้ไหมคะ
2: ไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่ามันไม่ได้ไปมะระมันก็ท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีผลไปกระทบกับยารักษาเบาหวานที่เป็นยาสารแผนปัจจุบันนะครับงั้นถ้าจะกินยาลดเบาหวานแล้วมะระเพียงแต่ว่าต้องคอยระวังสมมติว่าถ้ามันเสริมกันเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลมันจะลดมากต้องคอยระวัง
1: นะฮะแล้วจะทานยังไงเขาคุณหมอมะระขี้นกคือเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดของเบาหวาน
2: เขาเป็นเม็ดเป็นยามะระใช่ไหมครับ
0: แคปซูลใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะยาที่หมอสั่งให้ทานเบาหวานนะคะคือเช้าเม็ดเย็นเม็ดหนึ่งทีนี้
2: เขาให้กินปกติปกติส่วนมะระขี้นกนี่กินยังไงนะครับอ๋อมะระนี่คือกินผลสดใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นแคปซูล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นแคปซูล
2: อ๋อกินแคปซูลก็กินตามที่นั่นบอกอาจจะกินเสริมนะครับผมไม่แน่ใจว่าปกติเนี่ยมะระขี้นกเนี่ยถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเขาให้กินอย่างไรอันนี้ต้องดูตัวข้างกล่องนิด
0: ในสลากเขียนไว้ว่าให้กินกี่มื้อละกี่แคปซูลครับพอจะ
1: รู้สึกจะเขียนว่าให้ทานเม็ด2เม็ดหรือยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ถามคุณหมอค่ะ
2: ก็ทานได้ผมคิดว่า
0: สูงไหมตัวเบาหวานของคุณตอนนี้น้ำตาลที่วัดในล่าสุดเนี่ยสูงเท่าไหร่ครับ
1: อ๋อ140ของสามีนะคะแต่นี่อยากไปก็ทานมะระเสริม
0: 140แล้ว140นี่มานานยัง
1: ก็ไปคราวที่แล้วคือเดือนที่แล้วค่ะไปถามพบคุณหมอ
0: ก่อนหน้านี้เท่าไหร
1: ่ก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ประมาณ
0: แสดงว่ามันกินยาแผนปัจจุบันแล้วก็มันทรงๆอยู่ประมาณ140นะ
1: ค่ะ
0: ก็กินตามสลากยาของแคปซูลอะพูเบตได้เลยครับ
1: อ๋อเสริมได้เลยใช่ไหมคะไม่มากเกินไป
0: เสริมได้เลยเพราะมันเกินอยู
2: ่คุณหมอก็จะนับเจาะเลือด
1: ค่ะ
2: นะฮะลองนับเจาะเลือดถ้าเกิดมันมีปัญหาคือลดมากเดี๋ยวคุณหมอก็ปรับยาให
1: ้อ๋อปรับยาปัจจุบันใช่ไหมคะ
2: ได้ปรับยาปัจจุบันได
0: ้สังเกตตัวเองด้วยนะให้สังเกตตัวเองด้วยว่ามีอาการน้ำตาลตกไหมถ้ามีอาการน้ำตาลตกอาจจะต้องลดมะระขี้นกลงมาเหลือ2แคปซูลหรือว่า1แคปซูลต่อมื้ออะไรเงี้ยลองประเมินตัวเองนิดนึงหรือว่าจะเริ่มขยับจาก2ก่อน
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยมื้อละ2แคปซูล2มื้อหรื
1: ออ
0: ย่างเงี้ยลองปรับกลางๆดูก่อนก็ได้ครับแล้วก็ค่อยไปดูอาการตัวเช็คอาการตัวเองด้วยแล้วก็ตรวจเลือดคราวหน้าก็จะได้รู้ว่าโอเคที่เรากินเนี่ยมันตรงสูงถูกต้องในปริมาณขนาดนี้หรือว่าจะต้องเพิ่มหรือว่าต้องลดนะครับต้องค่อยๆปรับกันไปครับแต่ว่ามะระขี้นกค่อนข้างจะปลอดภัยมันเป็นอาหารอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณคุณหมอประพจน์มากนะคะขอบคุณคุณผู้ชมได้นะคะ
0: ครับโอเคครับหมดเวลาพอดีเลยโอเคครับโอเคครับขอบคุณคุณหมอประพจน์มากครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคครับสัญญาณข่าวมาแล้วไปฟังข่าวกันนะครับหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ถ้ายังไม่ง่วงก็ฟังรายการสุดท้ายต่อนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เพนแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพนพระไทยเมตตามหาสามเพนพระเกียรติหรือก้องก่องตระการเพนพระชนยิ่งยืนนานส รานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
4: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
10: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEX ก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEX จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนได้มาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตปริมปัตโสภาภาครายงาน
4: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี
11: ้สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น 68-71 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 66-69 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง30ฟองเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชวนันท์มาลีรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
12: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือ เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติและว่าพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บางคนต้องเป็นเนื้อผู้เพียงแต่รู้ชื่อ

ปีศาจมีโกวัดกันด้วยเงิน

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสปช.ต.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดิน

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: อีกอยากไปเที่ยวทะเลสงัดเยี่ยมก็ได้สบัดขอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระชอลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือก

ไปข้าไปตัวนายมันนะ

ากย้อนที่กินกินหานเจ้าไม่มีตา

ใจจำคนจัดมา

เพียงคืนลมที่เคยดังที่เคยยิ้ม

ังที่เคยคิดมันทั้งดวงใจจะให้ศูนย์ร่วมกันร่วมยศ

ันเธอเธอเธอก็คงพร่ำทวนอาบน้ำคงซึ้งโศกทวนทบทวนหวนไปอย่างเบื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ

นสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดแลในเวลาเป็นยามสุดท้าย

การธรรมรับอรุณทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่จะให้ผู้ฟังได้มาฝึกทำสมาธิวันนี้เราจะมาเจริญมรณสติกันวิธีการที่เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดแต่ว่าโอ้ฉันจะตายฉันจะตายหรือมันก็บางทีจะดีกว่าคนที่คิดว่าฉันจะยังไม่ตายฉันจะยังเป็นอยู่ก็ประมาทไปคนละแบบคนละทางเพราะว่ากิเลสนั้นมันเอาเราสองทางเสมอเอาทางแรกให้เราไม่คิดถึงความตายคิดว่าเราจะเป็นอยู่ต่อไปบางคนอายุ70นี่ก็คิดว่าฉันยังไม่ตายหรือฉันจะทำนั่นหรือฉันจะทำนี่

พิ่งตายยังไม่ตายมันไม่แน่มันใกล้แล้วต่อจากนั้นก็จะต้องคิดถึงความตายผู้จะตายพรุ่งนี้บางคนอายุ60คิดว่าตัวเองจะตายแล้วต่อมาอีกจน80ยังไม่ตายเฮ้ยทำไมฉันคิดถึงความตายมาตั้ง20ปีฉันยังไม่ตายในช่วงที่คิดถึงความตายนี่ก็คิดบางทีก็กลุ้มใจว่าโอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะตายเมื่อไหร่ฉันจะตายคิดแบบนี้ก็คิดผิดอีกกิเลสมันก็ทำให้เรามาระลึกถึงความตายแบบผิดวิธีมันโดนสองข้างเสมอจะไม่เจริญมรณสติก็ผิดพลาดและที่หนึ่งเป็นผู้ประมาทจะเจริญมรณสติก็ผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งละเพราะว่าทำไม่ถูกวันนี้เราจึงจะมาฝึกทำมรณสติคือให้จิตใจเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอยู่ได้อย่างมีความสุขเพราะมรณสติธรรมวังหมายถึงการมีชีวิตอยู่ที่เป็นกุศลที่ไม่ประมาทไม่ได้จะคิดถึงแต่เรื่องตายแต่เอาเรื่องตายมาคิดเพื่อให้อยู่อย่างไม่ประมาทไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างกังวลใจหรือไม่ใช่เพื่อให้อยู่อย่างไม่ถูกต้องเริ่มยังไงมาฟังเริ่มจากความตายนี่แหละชื่อบอกไว้อยู่แล้วช่วงเวลาอย่างนี้ทุกฟังเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันจากกลางคืนไปกลางวันจากกลางวันไปกลางคืนช่วงนี้ทุกฟังมันจะมีเหตุปัจจัยแห่งความตายอยู่มากสถิติเราดูก็ได้คนที่ตายไม่ว่าจะเอาจากเรื่องอุบัติเหตุจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่ว่าจะโรคชนิดที่มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคก็ตามเอาสถิติเหล่านี้มารวมกันทั้งหมดใช่ไหมนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งไปแล้วก็พลัดช่วงเวลาในตลอด24ชั่วโมงช่วงเวลาไหนที่มีคนตายมากที่สุดเราจะพบได้ว่าเป็นช่วงนี้แหละหัวค่ำคือเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือว่าช่วงเวลาเช้าคือเปลี่ยนจากกลางคืนเป็นกลางวันช่วงนี้จะมีคนตายมากที่สุดแต่ในประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมารวมกันนะเปรียบเทียบกับช่วงยามท้ายของราตรีเวลากลางวันช่วงต่างๆทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะพลั้งเผลอประมาทแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สัตว์ร้ายหรือสัตว์มีพิษต่างๆมันจอกหากินเวลาที่มันออกหากินมันก็ใช้พิษของมันนั่นแหละใช้เขี้ยวเล็บของมันนั่นแหละในการที่จะทำร้ายคนอื่นให้ตายได้แล้วก็กินได้สัตว์อื่นด้วยเหตุปัจจัยความตายจึงมีมากในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไรก็ตามรู้ว่าความตายมันเกิดได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆเรามากใกล้ๆมากขนาดที่บางทีเรามองข้ามไปเช่นลมหายใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่หายใจสัก5นาที6นาทีแล้วรู้ว่าเราตายได้นะทุกคนนะทุกคนวันนี้จริงๆไม่ได้จะมีอายุ10ปี20ปีมันแค่6นาที5นาทีนั่นล่ะถ้ามีเหตุปัจจัยให้เราไม่ได้หายใจแค่5นาที6นาทีเราตายทันทีธาตุลมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะให้เรามีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนี่มันตายเร็วโรคที่เกี่ยวกับระบบลมหายใจเช่นมะเร็งปอดมันรวดเร็วมากปุ๊บปั๊บเอาไม่ทันพอ6เดือนตายแล้วหรือโรคโควิดอย่างนี้ไม่พอทัน6วันตายแล้วลมหายใจเรามันแค่6นาทีเท่านั้นแหละลมหายใจที่เราสูดเข้าสูดออกวินาทีนี้เลยนะต่อชีวิตเราไปได้6นาทีต้นหนึ่งนะลมหายใจต่อไปถ้าไม่มีมันก็ไม่มีต่อไปอีก6นาทีกับอีก1วินาทีต่อไปนะไม่มีตัวฝังมันใกล้ๆอยู่เราตรงนี้ยังเหตุปัจจัยอื่นๆอีกเดินไปลื่นหกล้มหัวฟาดพื้นน็อกตา
ทุกวันเดินเดินไปห้องน้ำหัวฟาดพื้นในห้องน้ำเกิดเป็นสโตรกสโตรกนี่ก็คือเส้นเลือดในสมองมันอุดตันแล้วก็คึกคักล้มลงไปโดน2ดอกอีกทั้งสมองมีปัญหาทั้งหัวฟาดพื้นตายได้อีกหรือเดินเดินไปตามถนนหนทางข้างนอกทางเป็นหลุมเป็นบ่อสะดุดล้มตายตกท่อตายอุบัติเหตุตายถูกรถชนตายขับรถอยู่รถอื่นมาชนตายอีกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ลื่นล้มตายอีกโอ้มันเยอะมากยังโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคที่ศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคอืดไข้หวัดไข้มีพิษร้อนไข้เสื่องซึมโรคในท้องโรคลมสลบลงแดงจุกเสียดเจ็บเสียวโรคเรื้อรังโรคเรื้อนโรคลมบ้าหมูโอ้มันเยอะมากทุกฝั่งโรคไปใกล้เจ็บแสดงว่าบางทีไม่ได้เป็นโรคอะไรคือทางกายไม่ได้เป็นอะไรแต่เครียดนะเครียดจนเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากนั่นนี่ฆ่าตัวตายก็มีตายนี่มันง่ายเกินกว่ามันไม่ยากนะมีชีวิตอยู่มันยังยากกว่าพูดง่ายจะเกิดมาเป็นคนถ้าเปรียบเทียบแล้วมันยากกว่าที่ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วตายมันง่ายกว่าความน่าจะเป็นที่จะมีความตายของคนที่เกิดมาแล้วพูดไปเลยท่านผู้ฟัง 100% นะหมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายมันไม่มีเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมันคือความเกิด 100% ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของคนที่เกิดมาแล้วได้ตายแน่นอนอันนี้จัดวันด้วยไม่วันจันทร์ก่อนอังคารไม่วันอังคารก่อนพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรืออาทิตย์วันใดวันหนึ่งใน7วันเนี้ยแน่นอนฟันธงคอนเฟิร์มในแค่2ลักษณะไม่ตอนลมหายใจเข้ากับตอนลมหายใจออกเอาบางคนอาจจะคิดว่าบางทีตอนที่เราอาจจะไม่ได้หายใจก็ถ้าไม่ได้หายใจลมหายใจสุดท้ายเนี่ยมันเข้าหรือออกแล้วมันก็นั่นแหละเหตุปัจจัยความตายระหว่างมันมีมากเหตุปัจจัยที่จะให้สัตว์นรกสักตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันน้อยมากมันยากเลยความที่สัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานแล้วจะได้มามีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์น้อยมากมากมากซึ่งเปรียบไว้กับพื้นมหาสมุทรโลกเราไปนี้นะทั้งโลกเลยคือน้ำท่วมโลกเลยมีมหาสมุทรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหมดตอนนี้ในเรียงมีมหาสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนแอตแลนติกแปซิฟิกซึ่งมันก็ว่าจะแยกๆกันอยู่คือมันมีส่วนที่เชื่อมต่อกันอยู่แต่ว่ามันยังมีพื้นดินที่เป็นจุดที่จะแยกระหว่างมหาสมุทรเหล่านี้สมมุตินะว่าถ้าพื้นปฐพีบนโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยถูกน้ำท่วมหมดเลยน้ำแข็งทั่วโลกละลายหมดเลยน้ำท่วมจนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่มีที่ที่จะเป็นดินให้ยืนเลยทุกคนต้องอยู่บนเรือหมดเกิดมีเต่าตัวหนึ่งนะบังมันตาบอดด้วยเต่านี้ก็เป็นสัตว์ที่หายใจด้วยปอดมันมีปอดมันก็ต้องขึ้นมาเอาอากาศหายใจใช่ไหมล่ะเต่าทะเลตัวนี้มันอึดมากเวลาที่มันจะมาเอาอากาศสักครั้งหนึ่งโผล่ขึ้นมาหายใจเนี่ยร้อยปีครั้งเดียวเลยความที่มันน้ำท่วมโลกหมดเนี่ยนะเศษสิ่งอะไรเนี่ยมันจมน้ำหมดนะทุกฝั่งสมมติว่าเหลือแค่มีชิ้นไม้ชิ้นหนึ่งลอยอยู่บนพื้นผิวของมหาสมุทรนี้ซึ่งเศษชิ้นไม้ชิ้นนี้มันก็มีรูอยู่รูหนึ่งที่มันใหญ่พอดีกันกับหัวเต่าโอกาสความน่าจะเป็นผู้ฟังมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าเต่าตัวหนึ่งอึดมากร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียว
ความที่มหาสมุทรมันยิ่งใหญ่มากทั่วผืนปฐพีทั้งโลกนี้หมดเลยไม่มีดินเลยมีแต่น้ำทั้งหมดลมเหนือลมใต้ตะวันออกตะวันตกก็พัดเจ้าเศษชิ้นไม้นี้ให้ล่องลอยไปในมหาสมุทรตามแต่ใจของมันตามแต่ทิศทางของลมโอกาสความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเอาหัวซุกเข้าไปพอดีบดีในจุดที่มันมีรูอยู่นั้นโอ้โหมันยากมากหวังน้อยมากคือแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นสัดส่วนความน่าจะเป็นเรื่องที่เราจะได้ตายกับเรื่องที่เราได้เกิดมาเนี่ยมันสุดขั้วเลยระวังมันสุดขั้วเลยถ้างั้นเราได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องตายแน่นอนเราจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงโอ้ยถ้าใช้ชีวิตยังไม่คุ้มค่านะมันเสียดายไงระวังเสียดายคือว่าเราจะต้องได้ตายแน่แล้วกว่าจะเกิดมามันก็ยากนี่ถ้าใช้ด้วยความประมาทเสียดายเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความไม่ประมาทจะไม่ประมาทให้คิดถึงสุดต่างสองขั้วนี้ที่มันสุดๆเลยว่าถ้าเราเกิดมาได้ยากขนาดนี้เรายังใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบทิ้งๆคว่างๆใช้แบบไม่รักษาไม่ถนอมในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ที่ยากกว่าจะได้มาแล้วมันก็จะหมดไปไม่นานเนี่ยมันไงดีนะอย่าประมาทนะใช้ยังไงเอาเรื่องวัดความประมาทก่อนดูฟังว่าตอนนี้เราเห็นคุณค่าใช้มันอย่างถูกต้องไหมในความยากที่เราได้มาและในความง่ายที่เราจะเสียไปท่านถามภิกษุกลุ่มหนึ่งบอกว่าเนี่ยใช้ไงชีวิตเจริญมรณสติแบบไหนกันเห็นความสุดขั้วความแตกต่างที่กว่าชีวิตเราจะได้มาแล้วง่ายๆที่มันจะเสียไปแล้วเห็นคุณค่าของมันอย่างไรภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าโอ้นี่ผมนี่เจริญมรณสตินี่นะวันละ2ครั้งคือช่วงนี้แหละที่ท่านว่านี่แหละระหว่างกลางคืนไปกลางวันระหว่างกลางวันไปกลางคืนพอเจริญเสร็จปุ๊บแม่โอ้คนนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนึกถึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำอย่างนี้ทำนี้ฉันก็ทำเลยช่วงเวลานั้น2ครั้งแล้วที่เหลือทำอะไรที่เหลือก็ทำอย่างอื่นไงเช่นถ้าทำการงานไปโรงเรียนไปที่ทำงานดูหนังดูละครที่บ้านก็จะมีชีวิตอยู่ได้สักครึ่งค่อนวันเวลาที่เหลือก็จึงไปทำอย่างอื่นได้ที่ว่าเฉพาะช่วงเวลานั้นที่ว่าจะตายไงจะเสียชีวิตนี้ไปจึงได้ตระหนักถึงความดีในตั้งสติมีสมาธิแต่ว่าช่วงเวลาอื่นก็เหลือเปลิดไปอีกรูปหนึ่งบอกว่าก็ช่วงเวลาที่กินข้าวนี่แหละคนเรารับประทานอาหารก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะอย่างมากหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนี้ช่วงเวลาเนี้ยก็เจริญมรณสติเราคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้เราถ้าคิดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานประมาณเท่านี้ก็ต้องรีบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าละในช่วงเวลาที่กินอาหารมื้อหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไปเราก็ไปทำอย่างอื่นละไปทำการงานไปเดินเล่นไปเดินทางนั่นนี่อีกรูปหนึ่งบอกว่าในช่วงเวลากินอาหารประมาณ 4-5 คำอีกรูปหนึ่งบอกว่ากินอาหาร1คำอีกรูปหนึ่งบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกในยะที่พูดถึงนี้หมายถึงการที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่เนี่ยมันได้นานเท่าไหร่เพราะนี้เป็นเหตุใช่ไหมเพื่อที่จะให้เกิดผลคือมาตรีตรึกไตรตรองใกล้ครวญในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเยอะไงท่านฟังคิดนึกถึงจุดไหนเนี่ยมันดีได้หมดละแต่ถ้าไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ถึงคือมันไม่ดีไม่ดีตรงที่ว่าก็เผลอเพลินไปตามภาษาต่างๆภายนอก
ช่วงเวลาที่คุณบับบาจะมาคิดถึงจะไม่เปลอๆ เนี่ยมันมากน้อยต่อเนื่องขาดตอนอย่างไรคนแรกบอกว่าก็คนละ2ครั้งช่วงที่เป็นรอยต่อช่วงที่เป็นรอยต่อนี่ก็ไม่ได้ยาวเลยทุกฝั่งก็จะ2ครั้งอ่ะใน24ชั่วโมงใช่มั้ยอันนี้บอกว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยเอาครั้งเดียวแต่ยาวหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนช่วงกินข้าวอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่เลยเราก็ที่เหลือจะประมาทได้ยังไงเอาช่วงเวลาห่างกันแค่4ถึง5คำนี่แหละคนเรากินอาหารคำหนึ่งสองคำนี่ประมาณ15นาทีเอาภิกษุรูปนี้บอกว่าทุกๆ15นาทีนะผมนี่จะมานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วที่เหลือนี่ก็จะเลอะเปื้อนไปบ้างอีกรูปหนึ่งบอกว่ามาให้นั้นยังน้อยไปเอาทุกคำข้าวเลยทุกคำข้าวนี่ก็คือทุก2นาทีอะมาคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งอีกรูปหนึ่งบอกทุกลมหายใจทุกลมหายใจคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมาตราในการวัดแบบนี้นะท่านจึงแบ่งเอาไว้ว่าคนไหนประมาทคนไหนไม่ประมาทแล้วบอกว่ากลุ่มที่คิดถึงทางคำสอนของพระพุทธเจ้าวันละ2ครั้งหรือวันละครั้งครั้งละ1ชั่วโมงหรือพวกที่มาคิดถึงทุกๆ15นาทีนี่มีชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังประมาทอยู่แต่พวกที่ทุกๆคำข้าวทุก2นาที5นาทีคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือทุกๆลมหายใจแล้วนี่ถือว่าไม่ประมาทดีแล้วใช้ชีวิตอย่างถูกต้องระมัดระวังไม่ประมาทคุ้มค่าทีนี้บางคนอย่าตีความผิดนะอย่าไปตีความว่าฉันจะต้องแบบหลับตานั่งสมาธิตลอดเวลาสิโอ้ยมันจะไปทำงานอะไรได้ไงอย่าเข้าใจผิดเพราะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีมากไงแล้วก็ไปได้ในทุกช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วก็ไปได้ในทุกเรื่องเงินทองเรื่องความรักเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้คนเรื่องการทำงานเรื่องการเรียนเรื่องการกินเรื่องการเดินทุกอิริยาบถทุกสาขาอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกเรื่องการงานสามารถที่จะเกี่ยวข้องมามีในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้หมดตรงไหนที่มันจะเชื่อมโยงต่อไปนี้ได้หมดคือสติไงรู้ป่ะถ้าเรามีสตินะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอย่าเผลอสติเกิน5นาทีถ้าเผลอสติเกิน5นาทีช่วงระหว่างกินข้าวคำเดียวเนี่ยคุณจะเคี้ยวข้าวคำหนึ่ง5นาทีเลยเหรอเอาหน้าคิดว่าเคี้ยวละเอียดหน่อยเอา2นาทีก็ได้เอา2นาทีถ้าจะเผลอเพลินไปก็อย่าให้มันเกิน2นาทีนะอย่างเนี้ยจึงจะชื่อว่าผู้ไม่ประมาทบางทีเรารูดถูไถด้วยนิ้วของเราไปที่อะไรมันเหลี่ยมๆแล้วก็เงาๆโทรศัพท์มือถือนี่แหละถ่ายไปรูปโซเชียลมีเดียบ้างดู YouTube วิดีโอต่างๆนั่นนี่บ้างเอาชั่วโมงหายไปแล้วชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่โอ้ยเพลินไปตามตาตามหูเห็นภาพได้ยินเสียงนั่นช่วงนั้นพลาดได้นะไม่ใช่ว่าช่วงชั่วโมงหนึ่งคุณถ่ายโทรศัพท์มือถือดูโซเชียลมันจะไม่ตายมีคนเดินถนนไถโซเชียลอยู่เนี่ยหล่นตกท่อตกน้ำเจออุบัติเหตุขับรถอยู่หรือเดินถนนอยู่ตายได้เลยนี่นั่นคือประมาทหรือบางทีคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ติเตียนคนนั้นใส่ร้ายคนนี้คิดไม่ดีกับคนโน้นพูดถึงคนนั้นอย่างนี้อย่างโน้นนี่คืออกุศลนะอย่าให้มันเกิน2นาทีถ้าจะพูดถึงคนอื่นพูดแง่ดีพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพ
วดสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดสิ่งที่เป็นกุศลไงสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีอยู่ได้ทุกที่ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ในโซเชียลทีวีเพื่อนข้างบ้านการจราจรเราถ้ามีสติตั้งไว้อย่างดีสามารถขวนขวายแสวงหาสิ่งที่เป็นกุศลมาทรงไว้ในจิตใจของเราได้เสมออย่าว่า2นาทีเลยทุกลมหายใจเลยอ่ะทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันห่างกันไม่ถึงนาทีเราสามารถตั้งจิตให้อยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นได้มันคือแค่กุศลหรืออกุศลเท่านั้นเองทุกฝั่งที่สติจะเผลอหรือจะตั้งไว้ให้ดีเผลอปุ๊บอกุศลก็เกิดไม่เผลอมีสติปุ๊บกุศลก็เกิดอย่าเผลอให้มันเกิน5นาทีนะนี่ขอร้องกันนะมาถึงพระพุทธเจ้ามาเตือนเอาไว้นะพระพุทธเจ้าได้นำเอาคำสอนนี่มาบอกไว้เฉยๆนะไอ้ที่ว่าอย่าให้จิตของเราไปในทางอกุศลต้องตั้งสติเอาไว้อกุศลนี่มันมีมากก็มากพอๆกันกับกุศลอกุศลมีได้ตรงไหนกุศลก็มีได้ตรงนั้นเราก็อย่าเผลอนะเพราะว่ากุศลมีอยู่ตรงไหนอกุศลก็มีได้อยู่ตรงนั้นดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้มันยังขายกันอยู่หรือดูข่าวอินเทอร์เน็ตก็ได้คุณดูข่าวทางโซเชียลรูดขึ้นรูดลงอยู่หรือว่าดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีอยู่ดูแล้วนี่นะถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบเป็นไปในทางกามเรื่องให้เพลิดเพลินเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นงี้แหละแล้วเราเผลอเพลินไปตามเรื่องราวนั้นคนนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนี้โอ้มันช่วยอย่างนั้นมันระยำอย่างนี้มันไม่ดีอย่างโน้นคิดไปถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใช่ป่ะอันนี้คือเพลินไปละเผลอสติละโอ้ยจะเกิน5นาทีนี่พลาดได้นะไม่ใช่ว่าอะไรที่มันอยู่ในตัวเรามันจะไม่อึดๆขึ้นแล้วคุณจะไม่ตายนะมันเป็นไปได้นะเชื้ออยู่ในตัวเราปุ๊บๆเป็นลมไปสลบไปฮาร์ทแอทแทคไปแล้วดูหนังดูละครอะไรที่มันเพลินอยู่เซ็ตเลยนะลงนรกอ่ะหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยแต่ว่าอกุศลธรรมอยู่ตรงไหนใช่ป่ะอย่างที่บอกเนี่ยกุศลธรรมก็อยู่ตรงนั้นตรงที่ว่าพอเราเห็นคนอื่นเขาทำไม่ดีผ่านทางข่าวหนังสือพิมพ์ข่าววิทยุในทีวีอินเทอร์เน็ตต่างๆเห็นแล้วเราตั้งสติไว้ได้ไม่เผลอเพลินไปตามเรื่องที่เป็นอกุศลนั้นโดยพิจารณาว่าโอ้คนนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนี้เนี่ยนะโอ้แต่เป็นเราจะไม่ทำนะเนี่ยหรือว่าถ้าเรื่องที่เป็นอกุศลเหล่านี้เราทำการสำเนียกไว้ว่าเราจะไม่ทำหรือถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะทำอย่างนี้ที่มันไม่ใช่เป็นอกุศลและทำอย่างนั้นนี่ก็ข้อหนึ่งละกุศลธรรมเกิดขึ้นได้หลายแง่มุมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องไม่ดีอย่างนี้แล้วเราแผ่เมตตาให้เขาก็ได้แผ่เมตตาแบบพรหมเจริญกรุณาเจริญอุเบกขาก็ให้คนที่ประสบทุกข์อย่างนี้ให้ได้รับความสุขหรือพ้นจากทุกข์นั้นไวๆอันนั้นก็เป็นกรุณาระวังนะความเผลอเพลินมันเปลี่ยนได้ทันทีถ้าเราไม่ชอบเขาอย่างนี้แล้วเขาได้รับทุกข์อยู่เนี่ยถ้าเราคิดสมน้ำหน้ามันมาโอ้ยขอให้มันได้หนักๆ กว่านี้หรือกำไรที่มันไม่ดีได้มางี้ให้มันได้เร็วๆนี่นั่นอกุศลธรรมเกิดละคุณเพลินไปตามเรื่องราวนั้นละดูข่าวอยู่เนี่ยเกิดหัวใจวายขึ้นตายได้ไปนรกนะระวังแต่ถ้าเรามีกรุณามีเมตตาในข่าวนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นอย่างนั้นเฮ้ยนี่เป็นกุศลนะทุกฝั่งเป็นกุศลถ้าเกิดหัวใจวายขึ้นเกิดเส้นเลือดในสมองแตกขึ้นหรืออุดตันขึ้นหรือคุณน็อกไปตรงนั้นเนี่ยคุณไปสวรรค์นะไปสวรรค์หรือมนุษย์ที่มีอันจะกินหรือถ้ามันไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแล้วจิตที่มีเมตตานั้นเป็นสมาธินั้นเห็นความไม่เที่ยงในกายพอโทษดูข่าวว่าเข้าตายไอ้ยาเราก็ตายจริงๆนี่เกิดปล่อยวางได้หมดมันรู้เป็นพระอรหันต์เดียวนั้นเลยนะหรือถ้าละ
เรื่องร้ายรัดเห็นความเบื่อหน่ายในวัฏฏะสงสารละเรื่องร้ายรัดใน5อย่างเป็นอนาคามีนะหรือไม่ก็เผลอๆ เป็นโสดาบันได้เลยในความที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงจริงๆจังๆอย่างนี้แล้วไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วมีศรัทธาในคำสอนอย่างมั่นคงตั้งใจเต็มที่นี่ก็เป็นโสดาบันได้นะโอกาสมันอยู่เฉพาะหน้าเสมอท่านหวังเราอย่าเผลอเราอย่าเพลินระยะเวลาที่ท่านเตรียมการไว้ให้เป็นมาตรฐานเนี่ยก็คืออย่าเพลินเกิน5นาทีอย่าเพลินชั่วเวลาที่กินข้าวคำหนึ่งเคี้ยวหมดมันก็2นาทีเท่านั้นแหละนะครับ2นาที5นาทีช่วงนี้อย่าเผลออย่าเพลินเกินนี้ไปเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันปลิวไปง่ายๆเหมือนกับเทียนที่มีเปลวไฟติดอยู่บางทีเกิดลมพัดเทียนดับปุ๊บเลยหรือบางทีมันไหม้ไปไหม้ไปอ้าวมันหมดไฟมันก็ดับปุ๊บเลยหรือบางทีมีคนมาดับมันเอาซึ่งๆหน้าเหมือนกันชีวิตของเราบางทีหมดอายุขัยมันก็ตายไปใช่ไหมล่ะบางคนก็80บางคนก็90บางคนก็70กว่าไม่เท่ากันคนเรามีอายุขัยไม่เท่ากันตามสภาวะของร่างกายโครโมโซมพันธุกรรมอาหารอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือบางทีก็เกิดจากการตัดรอนเกิดอุบัติเหตุปึ้งปึ๊บหายตายไม่ได้ตามอายุไขละเกิดตัดรอนแบบนี้ก็มีหรือเกิดจากลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนโรคภัยไข้เจ็บโควิดนี้เป็นต้นเนี่ยมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บรวดเร็วมะเร็งเดี๋ยวนี้มันก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนจับสลากเอาคนไม่มีเหตุปัจจัยเสี่ยงก็เป็นได้จริงๆแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยเสี่ยงไม่เสี่ยงหายใจเข้าไปเฉยๆธรรมดาบางทีก็เป็นมะเร็งได้เอาเป็นโรคไปใกล้เจ็บอย่างนี้ก็ตายได้เพราะฉะนั้นไม่ประมาทจะไม่ประมาทได้ทำยังไงนี่เราจะมาเริ่มเจริญมรณสติกันผู้ฟังที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคือจะว่าเริ่มแล้วก็ได้นะแต่ว่า introduction เนี่ยเริ่มต้นอินโทรว่าความสำคัญของการที่จะได้เกิดมานั้นมันมีโอกาสน้อยมันจึงสำคัญมากที่ได้มาน้อยโอกาสยากจึงสำคัญมากๆที่สำคัญมากๆได้มาน้อยยากแล้วมันยังหลุดหายไปได้ง่ายยิ่งสำคัญมากๆเลยจะมาใช้สุรุ่ยสุร่ายเผลอๆไม่ได้ใช้ยังไงมันจะคุ้มก็อย่าเผลอๆไปเกิน5นาทีเอาที่ว่ามาเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของวิธีการเจริญมรณสติแล้วนะครึ่งหนึ่งละที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็คืออย่าให้เผลอๆไปไงแล้วจะยังไงไม่ให้เผลอๆไปก็ได้พูดมานิดหนึ่งแล้วว่าให้ตั้งไว้ในกุศลธรรมไงจริงๆช่วงเวลาทั้งหมดเลยนะสมมติเราว่า100ปี100ปีอย่าว่านานนะทุกฝั่งไม่ได้นาน100ปีนะสมมตินะอย่า100ปีเลยก็80พออ่ะพระพุทธเจ้าอายุ80ปีมรณภาพปรินิพพานเราเท่านั้นบอกคนเรามีอายุประมาณ80ปีสมมตินะในช่วง80ปีที่ว่าน้อยแล้วนี้บาปกุศลธรรมอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นได้คือถ้าให้ทำบาปแล้วได้ชั่วนี่มันก็ได้มากในช่วง80ปีนี้แต่ถ้ามีกุศลธรรมเป็นบุญแล้วได้ไปดีนะมันก็ได้มากเหมือนกันช่วงนี้ช่วงเวลาที่ไม่มาก80ปีเนี่ยทำบาปก็ได้บาปมากไปไม่ดีได้ทำบุญก็ได้บุญมากไปดีได้เราเลือกได้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเหมือนจุดตรงกลางที่ถ้าเอาคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาล่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปเนี่ยแหละนรกกำเนิดเตระชานปริวิสัยอบายภูมิได้โอ้ถูกมากถูกมากเลี้ยวขวาก็ไปสวรรค์มนุษย์ที่มีอันจะกินพรหมหรือว่าไปทางนิพพานก็ไปทางนี้ตรงเลี้ยวขวาช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงสี่แยกทางเลี้ยวเนี่ยมันแป๊บเดียวไงทุกท่านเหมือนมนุษย์ตรงเนี้ยเรามาอยู่ตรงมนุษย์นี่มันไม่นาน80ปีคุณจะไปทางไหนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี่มันแป๊บเดียวนะ
แต่สำคัญไงชีวิตมนุษย์80ปีเนี่ยมันสั้นมากแต่สำคัญนะถ้าคุณเลี้ยวซ้ายไปตกไกลเลยมันมุ่งไปเนี่ยบางทีมันถอยกลับไม่ได้หรือเลี้ยวขวาก็เหมือนกันมันไปมันก็ไปดีเลยไปไกลเหมือนกันมันถอยกลับไม่ได้พระบุญอานิสงส์มันให้อยู่บาปก็เหมือนกันในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้จึงสำคัญมากไม่นานเพราะฉะนั้นต้องเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีคำว่าเพ่งจดจ่อไว้อย่างดีหมายถึงระมัดระวังเวลาเราขับรถนี่นะท่านผู้ฟังที่ขับรถเป็นหรือว่าเคยนั่งรถนี่หรือว่าเคยบอกทางคนขับนี่ขับไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมถ้าถนนตรงๆไม่ได้มีทางเลี้ยวจะไปไหนมันก็แบบสบายๆได้นะแต่ว่าทางเลี้ยวมันจะอยู่ข้างหน้านี่เราต้องเตรียมการไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนที่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาและเดี๋ยวนี้ทางด่วนเนี่ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวมาอยู่กรุงเทพดูฟังเดินทางนั่นนี่

ยังมีไม่มากพอนั่นเองเรายังไม่ตายมันยังมีเม็ดเลือดขาวยังมีระบบอะไรที่มันจะทำความสะอาดกันไปได้อยู่มันถึงยังไม่ตายแต่มันตายตลอดอะกระแสที่มันผลักดันกันมาตลอดกระแสแห่งความตายก็ตัดรอนตลอดกระแสแห่งชีวิตก็ต่อไปตลอดตัดรอนไปต่อกันไปตัดรอนไปต่อกันไปอันไหนมันมากกว่าเท่านั้นเอง6นาทีเนี่ยอย่างที่ว่านี่มีเวลาแค่นี้ช่วง5นาที6นาทีนี่ช่วงกินข้าวคำหนึ่งเนี่ยช่วงที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่ได้สักลมหนึ่งเป็นช่วงกระแสแห่งการที่มันจะต่อกันไปได้เท่านั้นเองความตายและความเป็นช่วงหัวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถ้าเรายังมีอกุศลธรรมคิดถึงอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องไม่ดีอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องกังวลใจอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้แล้วนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเตรียมเลยตกไปเลยเปรตผีอสุรกายสุนัขสัตว์เดรัจฉานหรือเลยไปหน่อยก็สัตว์นรกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้เขาเปิดทางให้เลยทุกฝั่งมันก็ลื่นเหมือนกันก็ทำได้นั่นคือประมาทอะไรที่จะทำให้เรากังวลใจเรื่องอะไรที่มันจะยุ่งใจเรื่องอะไรที่คิดแล้วจะเพลินใจคือยุ่งใจบางคนก็จะคิดว่าเน้นก็ทำไมยุ่งก็เพลินไปมันก็น่าจะตรงข้ามกับยุ่งตรงข้ามกับปัญหาตรงข้ามกับเรื่องที่ไม่ดีไอ้เพลินมันก็ปัญหาพอแรงเดียวกันกับเรื่องความโกรธความไม่พอใจเพราะมันคือโทสะและราคะไงเราคิดว่าเรื่องที่เราไม่พอใจกังวลใจนั่นน่ะมันเป็นโทสะโมหะแต่เรื่องที่จะให้เผลอเพลินใจจะเป็นความดีไม่เลยนั่นก็เป็นราคะไงมีราคะโทสะโมหะมากถึงขนาดว่ามันโผล่มาในทางความคิดโผล่มาให้เราเห็นตัวชัดเจนคุณไปชัดเจนเลยนะเดี๋ยวซ้ายเลยนะเต็มๆเลยนะราคะโทสะโมหะมาเต็มๆคุณก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปเต็มๆไปในที่ไม่ดีอย่างเต็มๆช่วงรอยต่อนี้มันก็จึงพาไปตรงนั้นได้ตรงนั้นมันก็วันเวย์ทราฟิกแล้วแล้วคุณจะย้อนกลับไม่ได้เพราะกระแสมันไปอย่างนั้นก็ต้องอยู่ตรงนั้นอะแบบนานเลยแล้วถ้าเป็นสัตว์นรกแล้วโอกาสที่จะยูเทิร์นกลับมาทางเลี้ยวที่จะไปที่มันดีได้นะโอ้โถมันนานมากเหมือนเต่าตาบอดอยู่ในท้องทะเลที่เป็นมหาสมุทรทั้งหมดโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจทุกร้อยปีแล้วเอาหัวสอดเข้าไปในเศษไม้ที่มันมีรูพอดีพอดีกับหัวมันเนี่ยมันยากมากทุกฝั่งคือกว่าจะมาเจอทางเลี้ยวกลับอีกทีนี่ไกลเลยดูนานด้วยแล้วอีกระหว่างทางที่ไปเนี่ยทั้งร้อนทั้งหิวทั้งมืดไม่เห็นทางละวนไปวนมาถูกเบียดเบียนให้กลัวให้โกรธให้เกลียดให้มีปัญหาต่างๆตามมาตลอดนี่คือมันเป็นทางที่ไม่ดีเลยนะอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นแต่ให้เลี้ยวขวาเรื่องความหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ยังมีราคะโทสะโมหะนั่นแหละแต่มันน้อยไงการแบ่งปันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นราคะการที่มีเมตตาอย่างนี้มันไม่ได้เป็นโทสะอาจจะยังไม่เข้าใจอริยสัจ400%เต็มที่ยังมีโมหะอยู่แต่ก็ไม่มากถึงขนาดว่าเป็นความกตัญญูเป็นความเข้าใจผิดยังอาจจะเข้าใจไม่ถูก100%โมหะก็เบาบางด้วยความที่ว่าราคะโทสะโมหะเบาบางนี่นะเลี้ยวขวาไปแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นการให้ทานเป็นการแบ่งปันกันเป็นการที่มีเมตตากันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเป็นการที่ว่าจะมีจะกินจะมีจะใช้ลักษณะนี้ก็เป็นมนุษย์ที่มีอันจะกินเป็นเทวดาเป็นรมเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีๆทางนี้ก็เป็นทางที่สว่างเป็นทางที่สบายเปิดแอร์เย็นฉ่ำได้รถไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องน่ากลัวคอยระวังเป็นมืดไปหมดทีนี้ก็สว่างโล่งไปให้เลี้ยวขวาไงทุกฝั่งในช่วง80ปีชีวิตที่เรามีอยู่นี่นะ

ให้สร้างสิ่งที่เป็นกุศลถ้าจิตใจเรามาจนึกถึงสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่เรื่อยนี่คือปล่อยไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมพยายามดูฝั่งพยายามดู your best พยายามเต็มที่ที่จะให้เลี้ยวขวาให้ได้พยายามเต็มที่ที่ว่าเฮ้ยมีกุศลแล้วทำอะไรไหมที่เราได้ทำแล้วเรานึกถึงเนี่ยมันจะดีได้มีไหมเรื่องอกุศลแน่นอนดูฝั่งมันก็พยายามดึงไปใช่ไหมกระแสแห่งความไม่ดีเรื่องกุศลทุกฝั่งเราก็สร้างขึ้นมีมามันก็ดึงไปได้เหมือนกันกระแสแห่งความดีเหมือนกระแสแห่งชีวิตกระแสแห่งความตายมันพยายามตัดรอนกันดึงกันดันกันกระแสแห่งกุศลกระแสแห่งอกุศลเราก็สร้างได้ทำได้เพราะกระแสที่มันผลักดันกันมาในสมัยนี้เนี่ยนะทุกฝั่งมันเป็นกับดักมันเป็นเรื่องราวมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่จะมีแนวโน้มให้เราคิดไปในทางไม่ดีได้มากได้ง่ายเรื่องที่จะให้เผลอเพลินไปตุรากะเรื่องที่จะให้ไม่พอใจเราก็มีโทษออกมาเรื่องที่จะเป็นความหลอกลวงเป็นความเข้าใจผิดมันก็จะให้เรามีโมหะออกมาไงสิ่งที่จะกระตุ้นให้เรามีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมากมันเป็นกระแสของยุคสมัยปัจจุบันคนก็จึงหัวร้อนกันเยอะเราเห็นในการจราจรเห็นในข่าวต่างๆคนก็เลยแยกทางกันคนก็เลยมีชู้มีกิ๊กคนก็เลยโกงกันคนก็เลยแบบว่าทำร้ายกันวางแผนพูดไม่ดีต่างๆนั่นนี่เพราะกระแสมันพาไปทำให้เราตอบสนองด้วยราคะโทสะและโมหะจึงมีการกระนำที่ออกมาเป็นแบบนั้นและแบบนั้นเป็นเปรียบเทียบไว้กับคนที่ตกน้ำทุกฝั่งตกลงไปในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวจัดถูกกระแสน้ำพัดพามาพัดพามาพัดพามาโอ้ยถูกพัดไปกันใช่ปะเราเกิดไปกระแทกหินบ้างกระแทกตะลิ่งบ้างกระแทกอะไรที่มันมีเศษดินเศษไม้บาดเจ็บเนี่ยโอ้โหแล้วกำลังก็น้อยยังน้ำที่จะเข้าปากหายใจไม่ได้นั่นนี่มีปัญหาแน่นอนเหมือนเราถ้าไปตามกระแสมากๆนะทุกคนอาจจะมีอันจะกินนะแต่คนที่มีอันจะกินไม่ใช่ไม่มีถูกนะถูกก็ด่าลงหนังสือพิมพ์มีเงินมากบางทีก็ถูกโกงถูกโกงก็ไม่พอใจดีก็มีปัญหากับลูกน้องมีปัญหาครอบครัวเรื่องที่ให้ทุกข์ของคนที่มีเงินก็มีคนไม่มีมีน้อยก็ทุกข์เพราะมีน้อยก็ได้อันนี้มันเห็นชัดเจนกันอยู่แล้วเป็นเปรียบว่าถ้าถูกกระแสน้ำแบบเนี้ยพัดมาต้องแบบว่าหาที่เกาะเลยล่ะถ้ามันจะมีแก่งหินโอ้ยฟาดกับแก่งหินนี่ไม่ได้นะต้องเกาะเอาไว้ให้ดีหรือพยายามจะว่ายให้มันเข้าตะลิ่งเข้าฝั่งให้ได้กระแสน้ำแรงมันจะว่ายยังไงก็ต้องพยายามไงความพยายามตรงนี้ตรงฝั่งคือลักษณะที่เราทำความเพียรในการที่จะไม่ไปตามกระแสในการที่จะสวนทวนกระแสในการที่จะตัดกระแสที่จะให้เรามีราคะโทสะโมหะเราจะตัดกระแสนี้ได้ทุกฝั่งคือมองฝั่งให้มันดีก่อนว่าฝั่งไหนนี่คือน้ำมันพัดไปอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็ต้องมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่ามันจะซ้ายหรือขวามันจะไปยังไงจะเกาะตรงไหนเหมือนกันตอนนี้กระแสแห่งชีวิตของเราเนี่ยกำลังพัดไปอยู่พัดไปอยู่ถ้าไปอยู่สู่อะไรสู่ความตายไม่เกิน80ปีไม่เกิน5นาทีไม่เกินลมหายใจหนึ่งในช่วงกระแสที่มันพัดไปอยู่เนี่ยคุณเล็งดูคุณจะไปทางไหนช่วงนี้สั้นๆเนี่ยไม่ใช่80ปีนะ5นาทีนี่5นาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่อยู่เนี่ยคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาคุณเล็งให้ดีๆเลยที่เล็งๆให้ดีๆเนี่ยคือตั้งสติไว้ไงสติคือเครื่องตรวจเครื่องสแกนหาทิศทางตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ตั้งสติแล้วไงความดีอยู่ตรงไหนสตินั่นแหละเป็นความดีอยู่แล้วถ้าจะคิดให้คิดเรื่องที่ดีๆไม่ใช่เป็นกามไม่ใช่เป็นปฏิบัติไม่ใช่เป็นเบียดเบียนแต่เป็นการหลีกออกจากกามเป็นเมตตาเป็นกรุณาให้คิดเรื่องนี้เล็งให้ดีๆเล็งให้ดีๆ5นาทีข้างหน้าคุณจะพูดอะไรถ้าจะพูดอย่าพูดสิ่งที่มันเป็นแตกดันกันใส่ร้ายกันด่ากันคำหยาบว่าหรือโกหกนั่นนี่อย่าพูดอย่าพูด
5นาทีนั่นสมมุติถ้าพูดนี่คุณเลี้ยวซ้ายเลยนะแบบเข้าไปชนกับก้อนหินชนกับเศษอะไรถูกทิ่มตายได้แต่ให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคือพูดนี่พูดสิ่งที่ไม่โกหกเป็นความจริงพูดสิ่งที่จะฟูใจพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยพูดเรื่องดีๆกันพูดเรื่องให้มีเมตตาพูดเรื่องที่จะให้มีศีลพูดเรื่องที่จะให้มีสมาธิพูดเรื่องที่จะเป็นความสามัคคีพูดเรื่องที่จะเป็นความอ่อนน้อมประณีประนอมพูดเรื่องดีๆแต่จะพูดแล้ว5นาทีต่อจากนี้นะคุณระวังนะคุณจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่ถ้าจะกระทำลงมือทำอะไรทางกายโอ้ยแต่จะแบบอย่าเลยแต่จะฆ่าสัตว์นี่ถ้าจะทุบตีทำร้ายเขานี่ถ้าจะเดินไปเสพไปบริโภคอะไรให้มันเผลอเพลินนี่นั่นคือเลี้ยวซ้ายแล้วนะหยุดหยุดหยุดอย่าไปอย่างนั้นแต่ตั้งสติไว้ให้ดีเพราะถ้าไปอย่างนั้นคือเพลินไปตามกระแสแล้วตั้งสติไว้ให้ดีถ้าจะลงมือทำเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานี่ก็คืออะไรอ่ะไม่ฆ่าสัตว์ไงไม่โกงไม่ขโมยไม่เซ็นอะไรที่มันจะแบบเป็นการเบียดเบียนอนุมัติให้โกงให้อะไรเงี้ยอย่าไปเซ็นแต่ถ้าจะลงมือทำก็ให้มีการแบ่งปันให้ทานเดินไปเนี่ยแผ่เมตตาไปเดินไปเนี่ยจะไปถึงที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าให้เดินไปถึงที่นั่นแล้วไปที่ที่เราจะทำความดีได้ก็เราจะเท้าเดินไปแล้วไปเทคไปผับไปเที่ยวไปกินไปโกงไปนั่นนี่หยุดหยุดอย่าเดินไปทางนั้นเดินไปทางนั้นไม่ดีแต่ให้เดินไปที่ที่มันจะมีการให้ทานเดินไปในที่ที่ว่าเราจะสมาทานศีลได้เดินไปในที่ที่จะมีการแบ่งปันทำประโยชน์5นาทีในช่วงที่เราเดินไป 2-3 คำในช่วงที่เราพูดไป 1-2 ลมหายใจในช่วงที่เรามีความคิดนี่คิดอยู่พูดอยู่ทำอยู่นี่เรามีชีวิตอยู่แค่5นาทีนะโอ้โธ่นั่นสวรรค์เลยเพอร์เฟคมากๆอยู่แล้วแบบนี้หวังถึงบอกว่ามีอันนี้สมมากมีผลมากเป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเป็นทางเกษมเป็นทางสว่างคุณว่ายตัดกระแสแล้วจะเข้าสู่ฝั่งแล้วนี่อีกไม่ไกลนิดเดียวใกล้ๆนี่ช่วงทางเลี้ยวเนี่ยระวังให้ดีรักษาเส้นทางให้เหมาะสมรักษาการกระทำให้ดีพอหมด5นาทีแล้วไงเหยียบเลอะเปลินล่ะก็อีก5นาทีต่อไปไงอีก5นาทีต่อไปอีก5นาทีต่อไปมีชีวิตอยู่ก็ครั้งละ 1-2 ลมหายใจครั้งละ 4-5 นาทีแค่นี้แหละทุกฝังมีชีวิตอยู่ได้แค่นี้คนเราเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเฮ้ยชั่วโมงข้างหน้านี้เดี๋ยวฉันจะไปทำนั่นทำนี้เดี๋ยวก็ไปนี่ก่อนละกันไปเพลินก่อนละกันไปกินก่อนละกันด่าเขาก่อนละกันนินทาเขาก่อนนะอีกเดี๋ยวอีกแป๊บนึงโนเป็นประมาทอย่าประมาทแต่ให้มีสติการเจริญมรณสตินี่มันถึงจะมีประโยชน์ขึ้นมาแบบนี้การเจริญมรณสติไม่ได้คิดถึงความตายนั่นหวังแต่ให้คิดถึงว่าช่วงที่เราเป็นอยู่นี่เราจะอยู่ยังไงช่วงที่เราเป็นอยู่ไม่นานแค่5นาที10นาทีเนี่ยเราจะอยู่ยังไงตรงนี้ต่างหากเพราะไอ้ที่เหลือนั่นคือตายแล้วที่เหลือนั่นมันไม่แน่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเรา2นาที5นาทีต่อกันยังไงก็ไม่เกิน80ปีไอ้2นาที5นาทีที่ต่อกันแล้วไม่เกิน80ปีเนี่ยไอ้ช่วงเนี้ยอย่าให้มันมีอกุศลถ้ามีแล้วเอาทีละช่วงเอาทีละช่วงช่วงที่แล้วเปิดไปแล้วไม่เป็นไรเอาช่วงนี้คุณจะทำได้ไหมกินข้าวคำหนึ่งลมหายใจครั้งหนึ่งเราก็แค่มีสติเนี่ยได้ไหมจะยื่นมือไปจับอะไรเท้าจะเดินไปไหนให้เป็นบุญให้เป็นกุศลได้ปะจะพูดคำอะไรออกมาจะด่าใครตีใครให้มันคิดก่อนได้ปะแต่ให้พูดสิ่งที่เป็นกุศลพูดคำที่ดีๆพูดคำที่จะให้เกิดความสามัคคีพูดคำที่จะเป็นคำปูใจพูดคำที่สุภาพอย่าใส่ร้ายอย่าให้ร้ายกันพูดสิ่งที่จะเป็นธรรมเป็นวินัยพูดคำที่จะประกอบด้วยเมตตากรุณาได้ปะได้ปะหรือถ้าจะคิดเอาแม่
จะคิดเรื่องไม่ดีของคนนั้นคิดเรื่องไม่ดีของคนนี้กังวลใจนั่นนี่โอ้ยมันไม่แค่5นาทีนี่นะถ้าจะคิดแล้วคนนั้นก็จะดีขึ้นมาได้ป่ะล่ะสัตว์โลกมันก็เป็นไปตามกรรมนะครูบาใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วคิดอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าจะกังวลใจถ้าจะกังวลใจเรื่องลูกกังวลใจเรื่องผัวกังวลใจเรื่องเมียกังวลใจเรื่องงานกังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าจะกังวลใจนะให้คิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมคนทำกรรมดีก็ได้ผลดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วคิดแบบนี้ยังจะคิดดีกว่าที่จะกังวลใจแต่ให้คิดด้วยสติแบบนี้ให้เห็นกระแสของกรรมให้เห็นกระแสความจริงคิดแบบนี้ไม่เบียดเบียนเป็นความคิดในทางไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคือถ้าจะคิดเบียดเบียนเขาจะแบบให้เขาได้ไม่ดีคิดประทุษร้ายเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรากังวลใจนั่นก็เบียดเบียนตัวเองด้วยอีกเหมือนกันเราอย่าคิดเบียดเบียนใครแม้แต่ตัวเองก็ตามคิดไม่ดีกับตัวเองก็คิดเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละคิดว่าโอ้ทำไมฉันมันกรรมมากบาปหนาบุญน้อยคิดแบบนี้คิดไม่ถูกคิดแบบนี้มันคิดเบียดเบียนตัวเองแต่ถ้าจะคิดคิดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีถ้าจะคิดคิดอุเบกขาวางเฉยคิดมุทิตายินดีคิดกรุณาปรารถนาให้พ้นทุกข์คิดเมตตาปรารถนาให้มีความสุขคิดไปในทางที่จะเป็นกุศลคิดเรื่องที่จะหลีกออกจากกามอย่าคิดที่จะเผลอเพลินไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะคิดจะกินว่าฉันจะกินอีกสักคำหนึ่งหน้ามันอร่อยดีคิดที่จะอดก็แล้วกันให้ยินดีในความเป็นผู้มีท้องอันปร่องยินดีในความเป็นผู้มีท้องว่างยินดีในความหิวหิวสิดีคิดอย่างนี้คิดแล้วเป็นกุศลถ้าจะกินต่ออีกคำหนึ่งสองคำเนี่ยกินข้าวแล้วมันจะเป็นอกุศลเหรอกินข้าวก็ให้เป็นกุศลโดยการมีสติโดยการรู้ประมาณในการบริโภคกินข้าวอยู่ก็รู้ประมาณในการบริโภคจะใส่เสื้อผ้าก็รู้พิจารณาแล้วจึงบริโภคว่าเสื้อผ้านี่ไม่ใช่ว่าเพื่อการตกแต่งให้สวยงามแต่เพื่ออาศัยปิดบังอวัยวะที่ให้เกิดความละอายเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวจะเข้าสู่เสนาสนะเช่นจะเข้าไปในรถจะเข้าไปในบ้านจะเข้าไปสู่อาคารสถานที่ให้พิจารณาแล้วจึงบริโภคใช้สอยสถานที่นั้นรถยนต์คันนั้นเพราะว่าเราเข้ารถนี่เราใช้เพื่อให้เกิดป้องกันความร้อนความหนาวอันตรายที่เกิดจากลมแดดสิ่งต่างๆที่จะเป็นอุณหภูมิเป็นฤดูกาลใช้ป้องกันแบบนี้ใช้รักษาแบบนี้คิดไปในทางแบบนี้นี่จะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างมีคุณค่ามากแม้แค่5นาทีนั้นเอาสมมติว่าถ้าเราจะตายไปใน5นาทีนะทัชวูดนะทุกฝั่งสมมตินะสมมติก็มันไม่แน่นะ5นาทีนี้มีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ามากที่สุดถ้าเปรียบเทียบคนที่ต่อให้อยู่ได้ร้อยปีเลย80ปีเนี่ยคุณเกินไปเลยร้อยปีแล้วคุณเพลินคุณเผลอคุณด่าคุณว่าคุณโกงคุณมีใช้เผลอเพลินประมาทคิดไม่ดีคนนั้นคนนี้อยู่ร้อยปีเนี่ยโทษมันเสียค่าเสียเวลาไร้สาระเปล่าประโยชน์ที่สุดในโลกเลยร้อยปีไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยรักษาตัวเองก็ไม่ได้ยังเบียดเบียนผู้อื่นอีกบางคนอาจจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จริงแต่รักษาตัวเองก็ไม่ได้นะ80ปีมันก็ประโยชน์น้อยลงไงแต่ถ้าแค่ไม่ต้องเอา80ปีเอาปีเดียวเราจะมีชีวิตอยู่ได้สักปีนึงโอ้ยปีนึงยาวไปเอาอาทิตย์เดียว7วันนี่ไม่วันใดวันหนึ่งก็ตายจะ1อาทิตย์โอ้ยนั่นก็ยาวไปเอา60นาทีเนี่ยล่าฟังธรรมะรับรุ่นกันมาเนี่ยโอ้ยโนยาวไปเอาลมหายใจหนึ่งเนี่ยลมหายใจหนึ่งหรืออีก 2-3 นาทีเราจะจบลงแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทได้ไหมถ้ามีได้มีสติได้มีเมตตาได้คิดดีพูดดีได้เป็นประโยชน์กับทั้งตนเองด้วย
ทั้งผู้อื่นด้วยเพราะเราปฏิบัติธรรมเรามีสติเนี่ยผู้อื่นไม่ได้รับการเปลี่ยนจากเราเนี่ยได้ประโยชน์สองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งตัวเองได้ประโยชน์ทั้งตัวเขารักษาทั้งตนเองรักษาทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์มากแม้สั้นแม้น้อยมีคุณค่ามากได้ประโยชน์หลายสิ่งนี้จะทำให้เราเลี้ยวขวาได้ตัวบังไปสู่ที่ที่จะมีความอมตะไปสู่ที่ที่จะมีความพ้นทุกข์ไปสู่ที่ที่จะมีความเกษมมีความปลอดภัยในนิพพานนั่นเองมรณสติตัวบังเป็นทางไปสู่นิพพานได้จะเรียนแบบนี้แหละสั้นๆไม่ต้องมากให้เราตั้งสติรักษาจิตของเราไว้ให้ดีในที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นคือการเจริญมรณสติในช่วงของจิตตวิเวกโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอผ่านทางเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิปัญญา .org eanya.org กับประชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอ่ะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
8: ้พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เป็นมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา17นาฬิกาเจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัส3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
9: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัสมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิดยาพันยางเทียนรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่14กรกฎาคม2569แรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันท์แก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณพิริยาพรสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะมาวันอังคารนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ว่าเผื่อแป๊บเดียวนี้อังคารกลางเดือนนะ
1: ค่ะไป14แล้วนะ14แรม15ค่ำวันนี้วันธรรมสวรรณะนะคะต่างจังหวัดน่าจะถือตระกร้าไปทำบุญกันแล้วล่ะ
0: เตรียมบุญไปแล้วนะนะไปวัดกัน
1: ค่ะ
0: ข
1: อกระจายข่าวที่วัดก็น่าจะเปิด
0: ใช่
1: เตรียมที่จะรับตีคล้องร้องข่าวกันอยู่ณวันนี
0: ้ถูกต้องค่ะรายการข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 891 kHzเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาณแล้วก็อย่างที่พี่แอลบอกก็คือหอกระจายข่าวทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะกดคอมเมนต์กดพูดคุยกับเราได้นะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าเรื่องราวข่าวสารเป็นอย่างไรแล้วก็เหตุในส่วนของโรงเบียร์ในเขตของ
0: ลาดพร้าว
1: ตรงลาดพร้าวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันพยากรณ์อากาศกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม

ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มอาการเป็นสีๆนะคะคือกลุ่มอาการสีแดงใน25รายเป็นชาย12หญิง13แล้วก็กลุ่มอาการ

างกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

มาดู5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้กันหน่อยค่ะรู้ไว้ก็ดีนะพี่แอนนะ

อีกกรณีหนึ่ง

0: อดได
1: ้โอ้อันนั้นคือช่องทาง
0: ก็มันแคบแล้วเนี่ยนะห้องน้ำอ่ะ
1: ถ้าเกิดว่าไฟแรงๆเนี่ยเขาบอกว่ายังไงไฟก็ถึงในทุกพื้นที่อยู่แล้วสิ่งที่เราทำได้คือเราต้อง

0: ย่างสามีภรรยาอาจจะไปใช้สิทธิภรรยาแต่ก็ทำงานบริษัทอยู่แล้วเขาก็อาจจะไปใช้สิทธิของประกันสังคมของตัวเขาเองอันนี้ก็ได้แล้วปัจจุบันคือมันเป็นรูปแบบนี
1: ้ใช่
0: คุณจะใช้ได้แค่สิทธิ
1: เด
0: ีย
1: วน
0: ะไม่ใช่ว่า

0: ประกันที่มันสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
1: เพราะว่าอย่างถ้าเราซื้อประกันเนี่ยนอนโรงพยาบาลเอกชน
0: ใช่โรงพยาบาลเอกชนเขาบริการเร็วไงพี่แอลปุ๊บปั๊บไปถึงไม่ต้อง

0: คือ
1: เด็กบรรจุใหม่เขาก็บอกว่าเขาต้องการฐานเงินทุนที่สูงขึ้นที่จะนำส่วนตรงนี้ไปซื้อสวัสดิการเพิ่มถ้าวันหนึ่งรัฐไม่ได้
0: ซัพพอร์ตตรงนี้
1: ซัพพอร์ตทางส่วนของค่ารักษาพยาบาล
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ก็คือแน่ชัดแหละว่า
0: อาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนเงิน
1: เพิ่มหรือเปล่าอันนี้เพื่อที่จะให้ไปซื้อประกันอันนี้คือจริงเลยนะถามว่าถ้าเรามีเขาเรียกว่าสมรรถภาพที่เราจะสามารถที่จะไปซื้อประกันเพิ่มประกันสุขภาพเพิ่มก็คือเราซื้ออยู
0: ่ค่ะ
1: อย่างทุกวันนี้เราก็ซื้อ
0: มีลูกอยู่แล้ว
1: นะ
0: คะก็ต้องรอดูกันต่อไปส่วนอีกเรื่องนึงค่ะ

Cruise.

0: านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉา

日本代表